0: ยูนาวิทยุนี่เทพบ่
1: เทปนอเลอร์มันดีเลยมันดีเลยจนไอ้เสียงน้องอ่อนก็จิออกอากาศ
0: ว้าม
1: ันดีเลยมันดีเลย
0: ขอบคุณในไลน์ที่เจ้าผู้ชายว้าวถึง
1: ว้าวถึงเนาะเออ
0: จ้าขอเพลงแน่ฝากให้แม่ทิพย์กับคุณปัดคุณป้า
1: คุณป้าอย่างน้องคุณปัดติปัดติจ้าปัดติจ้าค่ะมื้อนี้ได้แจ็คติปแล้วมื้อนี้ฮั่น
0: กำลังขูดตอก
1: โอ้กำลังขูดตอกเอาไม้เผลอไม้ไผ่บ่หึเอาไม้เหี้ยบ่ไม้เหี้ย
0: อันไม้ไผ่บานจ้ะ
1: โอ้ไม้ไผ่บานเออเอาแล้วไม้ไผ่กิมซุงนี่ไม่ได้หรอกิมซุงไม่ได้บ่
0: ได
1: ้โอ้กิมซุงพี่สาวผู้ไทยหลายหลายตัดทีมอยู่สองก๋อเดี๋ยวนี้นะ
0: บ่
1: อืมเสียดายเนาะเราไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะไม้ไผ่กิมซุงนะพวกเลิกกับมีมาเอาพวกเลิกกับมีมาเอาจางเขาจางเขาหรือเบิดพันห้า
0: เมื่อวานนี้ไปบ้านใกล้กับพ่อได้เงินฝนตกกูมีพวกไปหา
1: โอ้ฝนตกเอาเอาเพลงเพ
0: ้ออันเพลงยังกระไรวัดตะมันม้วน
1: จ้าจ้าจ้า
0: ฝากให้แม่ทิพย์เด้อ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณได้ล่ะที่พูดถึง
1: จ้าอยู่ดีมีแฮงเด้อน้องอ่อเออพี่ออนนะเออพี่ออนฟังเสียงคุณเด็กน้อยเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
0: ก็อยู่ดีมีแฮงคือกัน
1: จ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณเด้ออยู่ดีมีแฮงแลนกุ่นกุ่นเรียบร้อยกินแฮปปี้เทนเฮิร์บกินสมุนไพร3แผ่นดินย้างไปอันเอออันไปขายอันไปขายไปขายกระติบเขาถึงแม้ว่าเมื่อก่อนนั่งอยู่กับที่เอากลตัดไปเดี๋ยวนี้เออใครเนี่ยลูกได้เนี่ยแล้ววาสันเนาะขอบคุณหลายๆแล้วกะตอนนี้ก็ดูแลไตด้วยนะคะไตระยะที่3กะหลายปีแล้วได้คงที่อาการไตของเราก็ได้เนาะเพิ่นหูจักกินหูจักอยู่กินเฮ้อเป็นอยู่เฮ้อเป็นนะคะตามใจมอหลายมันกับเพ่ไปข้างพี่อ่อนเนาะพี่อ่อนก็เลยเยอะแน่กินแน่เยอะแน่ส่วนมากพี่อ่อนก็เอาอาหารเสิร์ฟมากินโย่หาเงินเฮาพูเลยตายไปกะเอาไปนำไม่ได้เนาะพี่อ่อนเนาะแค่ซื้อกับข้าวนี่มันมีหลายปะเลยนะนี่ซื้อสุขภาพมากินดีกว่าจะได้ไม่ต้องทรมานเนาะจะได้ไม่ต้องทรมานนะคะและที่สำคัญก็คือสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งการกินการยู่กินตามใจปากมันก็จะลำบากเจ้าของนะคะอันเริ่มพลาเห็นของแซ่บโอ้ยไม่เคยกินไม่เคยกินซื้อกินก่อนนังกินเอากินเอาคือกันกับคนไม่เคยกินจักเถอะน่ะต่อไปนะคะมันก็จะสะสมในร่างกายของเฮาจะในโรคนั้นออกมาจะในโรคนี้ออกมาได้เนาะมันไม่ได้เป็นเมื่อนี้ได้โรคภัยไข้เจ็บมันจะสะสมไปสะสมไปลายมือลายเวียนหลดนั้นเป็นเอาแล้วบาดนี้ขับสารพิษออกมาสะก่อนเด้อพี่น้องเด้อขับสารพิษออกมากินแล้วมันไม่เป็นเพลินดีแล้วดีแล้วเราไม่เป็นอะไรไม่เจ็บไม่ป่วยดีแล้วเขาไปสร้างภูมิคุ้มกันเฮอกับร่างกายของเฮากินแล้วมันกระทุ้งอย่าถ่วงอย่าตื่นกันกินต่อไปเลยเนาะเราต้องสู้กับเพิ่นให้ได้นะคะถ้าเราสู้กับเพิ่นให้ได้เราก็จะอยู่ได้ใจต้องเข้มแข็งใจต้องเข้มแข็งอดเอาอัดเข้าไปอัดเข้าไปเดี๋ยวกะใครเองเดี๋ยวกะดีเองเดี๋ยวพี่น้องเด้อสู้กับเพิ่นเฮาต้องเฮอเพิ่นนะอยู่กับเฮาให้ได้อยู่ไปอยู่มาปุ๊บหาตัวมากินเสริมไปปุ๊บแล้วเพิ่นก็จะถอยออกไปเองประมาณนี้ได้ผู้ค้าคิดแบบนี้ได้เพราะว่าผู้ค้าก็สู้กับเขามาแล้วสู้กับเขามาแล้วล่ะตอนแรกกะยานอุ้ยใจทอดไปงานหันงานนี้เขาก็ถามอายุเท่าไหร่แล้วนางเพราะว่าตัวเหลืองได้ล่ะตัวเหลืองตัวซีดเนาะจอยโสมอายุเท่าไหร่แล้วนางไปฮดน้ำมนต์ในเด้อทั้งที่ไม่รู้จักกันกับเขาเด้เดินผ่านแค่ถนนเดินผ่านเฮือนเขาซื้อเมื่อนั้นไปงานศพงานศพ FC ที่เป็นพระเนาะเราตายก็เลยได้ไปงานศพเราบัดนี้ขาเมื่อรถเขาเราถามยางผ่านเฮือนเขาอายุเท่าไหร่ละนางไปฮดน้ำมนต์ในเด้อพะเอาสมถวงเฮาแบบนี้สนอกก็แสดงว่าหน้าตาเรามันซูบมันผอมเนาะจ่อยเหลืองแห้งไปหะหน้าโย่หันมาปฏิบัติตัวกับเจ้าของเมื่อก่อนได้เงินมากะเก็บได้เงินมากะเก็บเก็บเก็บโอ้ตอนนี้เสอะ

0: ได้เก็บได้พี่ได้เก็บลงพุงค่ะเก็บลงพุงเก็บลงพุงกะพี่ละอาหารเสริมพี่ละอันเดอร์ดีเอามากินอันเดอร์ดีเอามากินแล้วเนาะนะคะเพื่อสุขภาพของเฮาเป็นโรคร้ายนี้ตายอย่างเดียวผู้เลิกกับว่าตายอย่างเดียวตายคักๆตายกะขลำนี่แล้วเนาะผู้ค้ากะขลำขลำกินนะคะอะไรที่ไม่ควรกินก็จะไม่กินแช่น้ำเกลือทุกอย่างทุกอย่างแช่น้ำเกลือกินซีอิ๊วขาวซุปมะเขือกับใส่ซีอิ๊วขาวไว้แซ่บเด้อน้ำปลาไม่ได้กินได้น้ำปลามันเค็มกินซีอิ๊วขาวสูตรเจกินผงฟ้าไทยสูตรเจซองสีเหลืองนะคะเอามาติดเทือนไว้ลูกเต้ามากินน้ำแล้วเค็มเค็มเค็มกับยาเขาแล้วเขาไม่ได้เอ็ดเขาไม่ได้เอ็ดกับเขากินเราก็ทำตามของเราน้ำปลาชีบมีดอกในเฮือนผงชูรสก็ไม่ค่อยมีผงชูรสก็ไม่มีได้ไม่กินผงชูรสก็ไม่กินเพราะว่าแพ้กินแล้วมันจะมึนท้ายทอยแต่อันนั้นคือเขาใส่เยอะมากถึงได้มึนท้ายทอยเนาะแต่พอไปเห็น YouTube อันนึงพอบอกว่าคุณหมอพอบอกว่า TikTok เนาะผงชูรสดีหันมากินได้จักน้อยแต่กับบ่ใส่หลายได้ย่อเอานี่คือการดูแลสุขภาพของเฮาอย่ากินตามใจปากบางคนจะบอกว่าตายก็ตายเถอะเดี๋ยวก็ย่าดอกแต่มันบ่ตายเธอเดียวได้มันจะทรมานยังไม่ถึงวันที่เราจะกลับบ้านเก่านี่มันทรมานเป็นเปียเป็นร้อยเป็นป่วยติดเตียงไปหันมานี้มีใดเนาะบางคนจะตอบเฮาว่าเคยกินมาตั้งแต่เด็กเคยกินมาตั้งแต่น้อยแต่พอเฮาอายุหลายไปหลายไปนี่ภูมิต้านทานมันเริ่มถอยไปถอยไปมันสู้กับโรคกับภัยไม่ได้แต่ว่าสารพิษนี่อนุมูลอิสระในร่างกายมันผัดหลายขึ้นหลายขึ้นเนาะนี่แหละค่ะจังเยอะพี่น้องมาดูแลสุขภาพของเฮาบั้นปลายชีวิตรักสี่รักห้านี่เริ่มละเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานเนาะบางครอบครัวนี่ตั้งแต่แต่งงานนี่20 30ปีนี่แต่งงานนี่ผ้ากันคุดไหมไงขอนผ้ากันสาวผ้ากันแปลงครอบครัวลิทธิฮักกันแพงกันผัวฮับเมียคอนไปแล้วไปหายไปส่วนไปแล้วไปรับจ้างรับบ่ายมื้อละ200 300ก็เอาขอเฮาได้เงินมาประทังชีวิตแต่พอได้เงินแล้วบางคนกะเอาไปใช้ในทางที่ผิดก็มีเนาะกินเหล้ากินยามีเอามาซื้อสุขภาพกินไม่ดีกว่าบ่ถ้าสุขภาพมันแย่เดี๋ยวนี้30บาทรักษาทุกที่เรื่องราวของร้านยาของฉันรู้สึกว่าเขาจะเพิกถอยเลยได้ที่ว่าไปเบิกยาบัตรประชาชนใบเดียวนะรู้สึกว่าเขาจะยกเลิกแล้วนะเนาะบัตรประชาชนใบเดียวไปรับยาอยู่ร้านยาของฉันที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการฮานาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแลซะเนาะหันมาทางแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกนี้จะได้ทุกส่วนตั้งแต่ต้นเหตุไปถึงปลายเหตุเนาะได้ทุกส่วนรักษาตั้งแต่ต้นเหตุดีกว่าเอายาฝรั่งอังกฤษอังกอยมากินอันนั้นคือรักษาที่ปลายเหตุคือถ้าเฮากินตัวแก้ปวดแก้ปวดก็จะไปกดประสาทของเฮาไปกดเส้นประสาทมีเฮาเฮาเจ็บเฮาป่วยซะซื้อนะคะถ้ากินแก้ปวดแต่ถ้าเรารักษาแต่เนิ่นๆภายในร่างกายของเฮานี่ฟ้าทลายโจรไปนี่นะคะก็จะดูแลภายในปุ๊บออกมามันก็จะหายแล้วก็ไม่แพ้ตรงใดตรงนึงแต่ถ้าเรากินแก้ปวดอัดไปอัดไปมันก็จะกลายเป็นโรคนั่นโรคนี่ได้เนาะฝากกันไว้เด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพของเฮาเนาะตั้งแต่หัวจรดเท้าเบิ่งแย่งเบิ่งดูหรือว่าระบบขับถ่ายของเฮามีค่อยดีปานเลอตื่นมาเอสซะซื้ออยู่ไม่รู้สึกว่าปวดเบ่งถ้าไม่รู้สึกว่าปวดเบ่งพี่น้องลองกินน้ำอุ่นตื่นเช้ามากินน้ำอุ่นซะก่อนคอกาแฟเขาก็กินกาแฟของเขาเนาะก็เอาไปกินนะคะหรือว่ามันขับถ่ายไม่ออกจริงๆไม่ปวดเบ่งจริงๆเราก็กินมื้อเสาร์ออกมื้อแรงกินมื้อแรงออกมื้อเสาร์พุ่งหนาขาใหญ่เฮากลับไปกินแหละเนาะชาไทยตัวนี้ไม่ใช่ว่าช่วยเฉพาะระบบขับถ่ายเพราะว่ามีโปรไบโอติกเท่านั้นนะคะชาไทยตัวนี้ยังได้กระดูกกระเดี่ยวผิวพรรณแล้วก็ได้ทางด้านของอันผิวจะเกี้ยงจะใสเพราะว่าขับสารพิษออกมากินตนกินตูกับบ่มีเพราะว่าในชาไทยตัวนี้จะช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วยราคาหลักร้อยนะคะแต่คุณภาพนี่โอ้ขับแน่นเด้อ0812625717เนาะแล้วกะทางด้านของปวดเส้นปวดเอ็นปวดกระดูกกระเดียวกระดูกผุกระดูกพุนอาการเกี่ยวกับว่าอัน นิ้วล็อกนิ้วจังลูกกับป้าบนังกับป้าบผู้มีเงินแน่ก็ไปผ่าตัดเส้นเนาะไปผ่าตัดไปผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นว่าซั่นผู้มีเงินแน่ก็ได้เนาะแต่ว่าผู้มีได้เงินเด้โอ้ยเจ็บออดๆแอดๆลองกินลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อกินลองเบิ่งซะก่อนนะคะ1กระปุก590บาท2กระปุก 1,000 3กระปุก 1,290 บาทผู้ค้าก็จะแถมมิกไนอ้อยเฮ้อพี่น้องนํามิกไนอ้อยมูลค่า890บาทแถมฟรีมิกไนออยนี้เป็นน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเนาะน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดในมิกไนออยเด้อพี่น้องเด้อเอาไปกินเพื่อสุขภาพมิกไนออยตัวนี้มีว่าจะเป็นน้ำมันเมล็ดงาม่อนน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวน้ำมันเมล็ดแฝกน้ำมันอะโวคาโดตอนนี้อันคุณพี่อ่อนกิน1ซอฟเจลกับ1แคปซูลก่อนนอนมีแม่นกินละนอนเลยได้พี่น้องกินข้าวอิ่มจัก30นาทีเฮากลับมากินเนาะกินอันกินแฮปปี้เทนเฮิร์บนะคะแล้วจัก15นาทีจังนอนก็ได้เนาะเอาไปกินดูแลสุขภาพกินให้เป็นอยู่ให้เป็นแล้วสุขภาพจะดีเนาะขอบคุณสกลนครนิสสันเซลล์เยื้องห้างแมคโครเดอร์รถยนต์นิสสันทุกรุ่นทุกหลุนนะคะมามองนี้ศูนย์บริการก็ได้มาตรฐานเพราะว่ามีนายช่างที่ชำนาญงานเนาะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของสกลโฮมเซ็นเตอร์อิฐหินปูนทรายกระเบื้องปูพื้นปูผนังมามองนี้ปูนสำเร็จรูปเครื่องมือสางเครื่องมือทางการเกษตรมาที่สกลโฮมเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็ซื้อสินค้าครบ 7,000 บาทพี่น้องก็รับลอตเตอรี่ไปเลย1ใบ0427126555 0427126555นี่คือสกลโฮมเซ็นเตอร์เนาะขอบคุณไทยคูนรถยนต์มือสองรถยนต์มือสองสภาพเดิมๆไทยคูนรับซื้อรับขายรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะไทยคูนมีปัญหาการเงินหมุนเงินมีท่านมาหาไทยคูน0847878758ติดกับไฟแดงทางไปตลาดใบพาดเนาะติดกับไฟแดงทางไปตลาดใบพาดสำหรับไทยคูนไทยคูน0847878758อึ้งกุยแห่ง55สาขา7จังหวัดรถมอเตอร์ไซค์ต้องที่อึ้งกุยแห่งนะคะอึ้งกุยแห่ง55สาขา7จังหวัดรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฮอนด้าคาวาซากิเวสป้าอึ้งกุ่ยเฮงเด้อ0815486662 0885486662อึ้งกุ่ยเฮงสำนักงานใหญ่ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ถนนสุขเกษมนะคะรถมือ2โรงงานประกอบเองที่ติดกันกับธนาคารกสิกรไทยนี่คืออึ้งกุ่ยเฮงเนาะเงินสดเงินผ่อนรายวันรายเดือนรายวันกับมื้อละ50บาทอึ้งกุ่ยเฮงเนาะอยู่เคอสาขาเลิศไปเอาสาขานั้นเด้อสำหรับอึ้งกุ่ยเฮงนะคะเพื่อแล้วสกลนครนครพนมบึงกาฬมหา101กาฬสินธุ์อุดรธานีอยู่เคอสาขาเลิศไปหาสาขานั้นเนาะอึ้งกุ่ยเฮงค่ะขอบคุณเควีโกแซ่บๆน้ำผลไม้ข้าวตองเควีโกน้ำผลไม้ข้าวตองเควีโกนะคะ0812625717เด้อกินแล้วมีเหื่อมีแห้งอาการเป็นครับเป็นแน่นเป็นอืดเป็นเฟ้อเป็นร้อยเป็นจังนอนติดเตียงอยู่ไปมือไปเท้ามึนชากินลองเบิ่งดูสกัดเย็นด้วยสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าจ้าผู้ไทยบ
0: ่แม่นจ้าคุณแม่วันได้เลิกค่ะ
1: จ้าเอ็นอยู่ผู้กระแตเนี่ยเพิ่นอยากฟังน้ำตาหมาจัดเวลาเท่าใดจัดรายการ
0: จัดแล้วนี่เปิดทําแม่เปิดทําแม่เปิดทํานี่เปิดแม่ๆเปิดแม่น้ำตาหมา
1: เออน้ำตาหมาเปิดแล้ว
0: ชั่วโมงนาเด้อชั่วโมงนาเด้อชั่วโมงนาเด้อ
1: โมงนา
0: 96.75 นะคะ 96.75 รับได้มั้ยโอ้มื้อนี้สถานีไฟดับแม่ไฟดับไฟดับมื้อนี้ไฟดับอันเป็นแล้วเลิกไปหาหมอดีขึ้นละบ
1: ่ดีเป็นจังลอยอยู
0: ่เออเอาอันตอนนี้ขับปิดสถานีอยู่เด้อเดซิโทบอกว่าเปิดสถานีแล้วค่ะเด้อจ้าขอบคุณค่ะทางภูกระแตสี่สงครามเนาะขอบคุณนะจ๊ะ สำหรับทางด้านของคุณแม่ทางผู้กระแตเอาขึ้นหานเพลงนี้สักก่อนหรือก่อนร้องก่อนนำก่อนนี้ฝากไปเอาคุณแม่กบน้ำเด้อคุณแม่กบดีสบายบ่เบ้นิ้วตรงตอนปั่นผู้บ่าวนะคะให้กับคุณแม่ทิพย์ให้กับ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะสธนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลและเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งฝนระลอกนี้ช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดกำจัดปลาหมอคางดำร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันมีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำระบาดอยู่21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดเตรียมคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัด21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
5: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ0899692999
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มเรอะ
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
5: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมีน
4: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
2: คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพบปะครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเลยแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการศึกษาดร.กฤษณพงศ์กีรติกรหัวหน้าคณะทำงานทางวิชาการสนับสนุนการสอนเสริมภาษาไทยสภากาชาดไทยเป็นประธานการประชุมพบปะและแลกเปลี่ยน
11: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
12: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
11: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
12: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
11: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
12: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
11: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
12: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
11: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
14: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
15: ้
14: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
15: รสอ่ะ

0: ีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

าสุไลดื่มทิมพงพันพี่น้องเก่ายาสุละเผ่าเสือย่อยองผู้อื่นดีหักกันแพงกันนะคะมากคือเก่าสาวผู้ไทยเมืองนครพี่น้องทั้งสีสงครามรับฟังสาวผู้ไทยเมืองนครใดละบอจะได้เปิดเพลงเธอฟังนี่น้ำตาหมาหัวใจน้ำตาหมาคุณยายจะฟังน้ำตาหมาว่าสินเนาะเมื่อนี้เพิ่มอันชั่วโมงนี้เพิ่มอีกจังหวัดหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดเลยนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งจังหวัดก็จะเป็นทางจังหวัดเลยเด้อพี่น้องเด้อจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเลยรับฟังผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะรับฟังกันโทรหากันเนาะโทรสอบถามเป็นแล้วเลยมันเข้ากับสุขภาพของเจ้าของอยู่บ่มันคืออยู่บ่มันต้องมันสู้กับโรคกับภัยเจ้าของอยู่บ่หลายผู้หลายคนนะคะมีอาการเป็นคือกันกับสาวผู้ไทยเมืองนครเว้าเนาะก็เอาไปกินเควีโกน้ำสมุนไพรข่าวตองเควีโกกินแล้วสิมีเหื่อมีแห้งอาการเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนหายใจบ่ทั่วท้องนะคะบางคนหายใจบ่ทั่วท้องจักเถือหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เต็มปอดจักมันเป็นเพิ่มมันจะคือหายใจบ่เต็มปอดนะคะตัวนี้ก็จะไปคับไปปั๊บไปซ่อมเนาะซ่อมแซมส่วนที่ซึกหลอซ่อมแซมเซลล์ของเฮานะคะพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์แล้วบนระบอทางสุริน

วัดเพื่ออีละฮื้อจังหวัดเลยจังหวัดเลยปาตี้ไปทั้งเลยครับปาตี้0812625717นอนพักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ซ่านทำงานมาทั้งชีวิตแล้วแต่ถ้านอนก็ขอให้เดินไปเดินมาได้สะดวกสบายขอเฮ้อพี่น้องกินแซบนอนหลับเด้อกินแซบนอนรับบอนักกระตนกระโต๊ะก็โอเคละครับไทยสะดวกไปนี่แหละค่ะสิ่งที่ร่างกายต้องการเนาะแต่ถ้าพี่น้องมีอาการว่าครับไทยบ่สะดวกเนาะกินกับบ่แซบฟืดเครื่องคือพะเลอนี่หรือว่าเป็นวิ่งเป็นเวียนเนาะเป็นวิ่นเป็นเวียนค่ะตื่นมาเฮือนหมุนเฮือนปิ่นจักเป็นหยังคือเป็นวิ่นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เลือดทั้งนั้นเลยเนาะเพราะว่าเลือดคืออาหารของร่างกายดูแลเลือดของเฮาเด้อตัวนี้นะคะจะไปคับไปปั๊บไปซ่อมเนาะแล้วตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของภูคาวภูคาวนี้ 60% ผู้ใดแล้วก็มีถังเช่ามีเฮ็ดลินจือมีน้ำมังคุดมีน้ำองุ่นมีมะขามป้อมมีน้ำทับทิมมีเจียวกุหลาบมีกระชายดำมีรวมพลังสมุนไพรมีตีพลาหนะตีพลาก็จะมีพวกสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมแบบนี้เยอะแยะผสมเสกัน19อย่างเขาเอิ้นว่าเป็นน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพรสกัดเย็นตราเควีโกน้ำสมุนไพรสกัดเย็นตราเควีโกสักจอกก็น่าตื่นมาสิมือเหือมีแห้งเหมยกินข้าวกับมีแซ่บผู้โลธิอยู่ในช่วงระยะพักฟื้นเนาะอยู่ในช่วงของอาการกำลังพักฟื้นเหมยอิดเหมยอ่อนกินข้าวคำเลิกเข้าไปกับแขนงอกปากกับมีในความรู้สึกผะเลอปากขมๆกินตัวนี้ค่ะรสชาติจะส้มๆหวานๆเปรี้ยวๆหวานเปรี้ยวหวานเพราะว่าเขาสกัดเย็นด้วยนะคะเปรี้ยวหวานเพราะว่ามีผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผลไม้สกัดมาเติมแต่งคุณประโยชน์เฮอรสชาติมันดีขึ้นคุณประโยชน์ที่ดีขึ้นเนาะมีว่าจะเป็นมันเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่พวกนี้ล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเนาะไปต้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตอกสายตานะคะลดอาการภูมิแพ้เป็นวัดเป็นเพลอล่ะแล้วก็มีคอลลาเจนด้วยเด้ในนี้เนาะถ้าจะเป็นสายตาโดยตรงก็จะเป็นเควีรูทีนแต่ตัวนี้เสริมรสชาติก็เลยได้สายตาพร้อมฮานาเนาะและที่สำคัญนี่เลือดเท่านี้เลือดมันเนืดนี่เอาไปกินเลยตัวนี้เป็นวิ่นเป็นเวียนได้ถ้าเลือดเนืดเนาะฮ้อนท้องฮ้อนไซอ้อฮ้อนวูบวูบวับวาบดูแลระบบเลือดเฮาสะก้อนเนาะกินไปกินไปก็จะไปสแกนตรงนั้นตรงนี้มองโดยที่เฮาเคยเป็นก็จะขับออกมาอย่าตกใจกินต่อไปเลยเนาะน้ำสมุนไพรสกัดเย็นตราเควีโกน้ำสมุนไพรสกัดเย็นตราเควีโกเอิ้นกันในนามเควีโกเควีโกหรือว่าจะเป็นใส่ตรงใส่ตาตาฟ้าฟางตามีแต่ขี้ตาหมัวทรงลงขี้ตาโผตาเจ็บตาแสบตาตาอักเสบไม่ดีตาหรือว่าเบาหวานขึ้นตากินเบิ่งดูเนาะเอาไปกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านสายตากระปุกหนึ่ง590บาท2กระปุก 1,000 3กระปุก 1,290 บาทนะคะตั้งแต่กระปุกหนึ่งขึ้นไปก็เอาของไปชิมไปกินไปแถมเนาะ081-262-5717นะคะ0812625717ซื้อกระปุกนึงนะ590ใส่ตาเนาะเบาหวานขึ้นตาไปลอกตามาแล้วยังทรงลงอยู่กระปุกนึง590 2กระปุก 1,000 ถ้า3กระปุกกะ 1,290 บาท 1,290 บาท3กระปุกหาร3ตกกระปุกละ430บาทเนาะลดแล้วได้นี่ลดแล้วก็แถมด้วยลดราคาให้แล้วนะแล้วก็แถมด้วยเนาะ3กระปุก 1,290 ตกกระปุกละ430กระปุกหนึ่ง30แคปซูลตกแคปซูลละ14บาทโหแพงเลยอย่าว้าวซื้อเลขพันลายกว่าหัน

0: สวัสดีจ้า
1: ถ
0: ้
1: าฟังได้แล้วเนี่ยขึ้น98
0: บะโอ้ขึ้น98จ้า
1: 98อ่ะได้ยินแล้ววันเนี้ย
0: อ๋อวันนี้ได้ยินเนาะอือ
1: ห
0: ือ
1: เนี่ยเปิดไปเลยยินพอดี
0: จ้าขอบคุณค่ะ
1: 98ถ้าขึ้น88ไม่ได้ยินนะขึ้น88
0: ไป18เป็นเสียงใครหรอ
1: เครื่องเสียเครื่องส่งมันเสียมั้ง
0: โอ้เครื่องส่งมันเสียบะ
1: ฟ้าลงมั้งเลยยินเพลงว่างั้น
0: ฟ้าบ่คือบ่มีฟ้าแล้วนะยามนี
1: ้โอ้ลงทุกวันเนาะทำไมมีอ่ะลงทุกวันแหละ
0: ฟ้า
1: เนี่ยทางบ้านทางบุรีรัมย์อ่ะฟ้าว่าฝนตกร้องคลุ้มทุกวัน
0: โอ้บะโอ้
1: ก็จ้ะตาเนี่ยที่แถวบุรีรัมย์ครับปิดเครื่องปิดเครื่องส่ง
0: เออ
1: ปิดทุกวันน่ะเราได้ยินฟ้าร้องไม่ได้ปิดทุกครั้งเลย
0: จ้า
1: ขอฟังเพลงได้ไหมเนี่ย
0: จ้า
1: ลงรักเมียเขาอ่ะ
0: ลงรักเมียเขาเนาะ
1: ทำไมรู้เมียเขาสวยเนาะ
0: อืมจ้า
1: ไม่ต้องไม่บาบาไม่บาไม่ลงรักเมียเขาอ่ะ
0: โยอันต้นงิ้วมันกะลูนเบลแล้วมันสิบาปเลยเลย
1: อันนั้นบาปอะเรื่องรักผัวเขาบาปอันนี้รักแบบรักเรารักเขาข้างเดียวอะไม่ได้รักจริงไม่ได้เจ้าของเขาไม่รู้หรอก
0: โอ้จ้าค่ะ
1: แอบรักเมียเขานะเจ้าของเขาไม่รู้
0: เขาเอิ้นว่าเป็นชู้ทางใจ
1: ชู้ทางใจตำรวจไม่จับหรอกว่างั้น
0: ตำรวจไม่จับนะเป็นชู้ทางใจค่ะ
1: ชู้ทางใจตำรวจไม่จับหรอกว่างั้นชู้ทางอะไร
0: เแมนแมนจ้าลงรักเมียเขา
1: เออมาคิดคนไม้หรอก
0: จ้า
1: เดี๋ยวถามดีเจหน่อยดีเจเขาถ้าสร้างของจะมาส่งตัวเองไหม
0: ฮะ
1: ถ้าสร้างของถึงพันจะมาส่งถึงตัวเองไหม
0: โย่ถ้ามีค่ารถด้วยก็จะไปหันแล้วเนาะก็อยากไปเที่ยวเนาะก็อยากไปเบิ่งแล้วหน้าตาหนุ่มเมืองโพนคือดังแน
1: ่คอยมานะมีงานที่เมื่อไรคอยมาบอกเดี๋ยวบอกนะ
0: โอ้ยกับพุ่นแล้วเนาะพุ่นเราคือจะเป็นงานออกพรรษาพุ่นเราคือจะสั่งได้กินเน
1: า
0: ะ
1: มีงานใหญ่ๆนะงานที่วัดมีงานมีมวยมีนังมีละมงอะไร
0: โอ้มีงานถึงสั่งหมอโอ้ขสันยุติ
1: ไอ้พี่เจมาเที่ยวงานด้วยเนาะไม่ใช
0: ่โอ้ยคักหลายคักหลายเงียบ
1: เลยมันต้อยด้วยมันนะจะคุ้มอ่ะ
0: โอ้จ้า
1: แล้วจะเห็นหน้าพี่เจด้วยนะ
0: โอ้เอาโอเค
1: เอาอย่างนั้นนะเนาะ
0: ตามนั้นสั่งเลยตอนนี้นะสั่งไว้ก่อนตอนนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องกันสะก้อนให้เป็นพี่เป็นน้องกันก้อน
1: ตั้งของถึงพันมาได้เนาะ
0: โย่เนาะ
1: อยากเห็นหน้าดีเจด้วยมาใหญ่เลยเน
0: าะอ้าวโอเคเด้อสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเด้อหนุ่มเมืองโพเอาขอบคุณหลายๆจ้าโอ้ยนอทาอันให้มีงานบุญจากสิสร้างของเราว่าได้เนาะอันข้ามีได้งานบุญก็ยังฟ้าสร้างอดไว้ก่อนจ้าแต่ว่าโรคภัยนี่เดินหน้าไปเรื่อยๆได้โรคภัยใครเจ็บนี่ไม่ได้บอกได้โอ้งานบุญเขาจำเป็นเจ็บเป็นป่วยเด้อ โรคภัยเขาจะบอกใครอยู่หนุ่มเมืองโผเป็นมันนี่ เอาเว้ายอกขอบคุณนะคะ0812625717เห็นพ่อเสริมกดดอกจันมาว้ายโทรศัพท์หนูน่ะวันนี้เป็นชนิดที่ว่าโทรออกไม่ได้นะคะโทรศัพท์นู่นน่ะรับสายได้อย่างเดียวโทรออกไม่ได้0812625717พี่น้องทางวังหมักเห็บสีสงครามเป็นเลิศรับฟังจากผู้ใดได้ละบ่ถ้าฟังยังมีได้ก็มีเปิดได้เพลงนะมีเปิดให้ฟังได้ถ้ารับฟังกันได้แล้วส่งเสียงหน่อยเด้อ0812625717นะคะขอบคุณพี่น้องสุขุสุคนที่ติดตามผู้ค้าสาวผู้ไทยเมืองนครที่สกลนครหรือว่าจังหวัดอื่นถ้าเมนว่าอยากจะมาอยู่สกลนครอยากได้ที่ได้ทางยกแปลงอยากจะมาทำธุรกิจอยากมาทำกิจการร้านค้าอยากได้ที่ได้ทางที่ดินขายที่ดินเป็นล็อกกระมี่ล็อกละงานล็อกละสองงานล็อกละหรือว่า3ไร่ก็แบ่งขายแต่ยกแปลงนี้6ไร่นะคะโทรมาเด้อถนนตัดไปหาบ้านพังควางวัดพระอาจารย์สมควรเนาะวัดป่าพังควางใต้นะคะมาเอาค่ะทำเลยดีดีค่ะเห็นบรรยากาศภูเขาคักระเบ้อกดมาใหม่ค่ะพี่ตู่เมืองเลย0812625717นะคะถ้าไม่อยากจะหน้าไมค์ก็จะคุยหลังไมค์เนาะ ทรมาหลังไมค์กันแล้วกันเด้ออยากจะได้ที่ได้ทางเด้อพี่น้องเด้อโทรหาสามผู้ไทยหรือว่าผู้เรามีเงินเนี่ยจะน้อยซื้อเก่งกำไรไว้แต่คงไม่ใช่จีนเทาเนาะ0812625717อันนี้เจ้าของเขาอยากขายเขามาทำงานแล้วเขาเกษียณเขาก็เลยอยากเมื่ออยู่กรุงเทพกรุงไทยนะคะที่อยู่บ้านดงยอแต่ว่าถนนตัดไปหาอยู่ทางพุ่นละบ้านวัดป่าพังควางใต้เด้อหันหน้าไปแล้วก็เป็นถนนดำนะคะครับไปทางบ้านวัดป่าพังควางใต้แล้วก็มีไฟฟ้าประปาทั่วถึงนะจ๊ะหกไหลหรือว่าเป็นงานก็ได้ผู้เลิกเกษียณแล้วโอ้ยซื้อทีไว้สักก่อนเด้อไปปลูกกระต๊อบน้อยไปทำคุกหนองนาโมเดลหกไหลพอดีค่ะจ้ะ0812625717เนาะขอบคุณนะคะพี่น้องที่ อยากจะได้ทางด้านของเควิรูทีนไปดูแลสายตาพี่น้องที่อยากได้แฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินเอามาดูแลกระดูกเส้นเอ็นของเฮาหรือว่าเส้นยืดเส้นตึงยกแขนขึ้นมีสุดจักเถอโอ้ยมันเอ็ดกังกะอยู่จังมันเป็นเพ้อว่าซั่นเนาะเส้นยืดเส้นตึงเพราะว่าเราไม่ออกกำลังกายเนาะค่ะจังว่าตื่นมายกแขนยกขาเด้อก่อนจะลุกจากที่นอนบีทคิงสักก่อนลุกมาแล้วให้หนังพักจักน้อยจังลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วค่อยไปอมเก๋ออมเก๋อแล้วค่อยไปกินน้ำอุ่นแล้วสุขภาพเราจะดีเสริมสร้างสุขภาพของเฮามีแม่นว่าฉันไม่เป็นอะไรฉันไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นนั่นแหละค่ะไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นแต่คุณก็ไม่ได้เสริมด้วยอาหารเสริมนั่นแหละค่ะเวลาเข้าโรงพยาบาลทีหนึ่งปุ๊บไม่ต่ำกว่า3โรคโผล่ออกมามันเสื่อมอย่างแน่นอนสุขภาพของเฮาน่ะอายุหลายไปหลายไปแล้วมันก็ย่อมเสื่อมแต่ถ้าเราไม่ดูแลเหมือนกับต้นไม้ต้นไหลดอกพืชไร่ไม้ยืนต้นต้นไม้พี่น้องเห็นอยู่บนดอกไม้อยู่เรือนพ่อชำนี่ร้านขายต้นไม้นี่งามงามพอเอามาอยู่บ้านเฮาดิปล่อยปะละเลยไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่ฮอร์โมนโย่อยู่ร้านขายต้นไม้ตื่นมากับปีดปีดปีดปีดปีดกระบอกอันฉีดเนาะปอกกี้น่ะปีดปีดปีดปีดให้ฮอร์โมนทางใบงามเขียวเพื่อที่จะได้ขายพอขายแล้วเอามาดูแลเองที่บ้านเหี่ยวเฉาตายเอ้ามาอยู่น้ำเฮาคือตายเม้นแล้วคำไม่ดูแลเพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยตายร่างกายคนเราก็เหมือนกันมีแต่กินกับนอนอย่างเดียวเดินก็ไม่เดินออกกำลังกายก็ไม่ออกเสริมก็ไม่เสริมเพราะฉะนั้นแล้วนั่นล่ะค่ะเราจะอายุสั้นเด้อเอาไปกินค่ะเควิชาไทย1กล่อง390บาท2กล่อง700 3กล่อง 1,000 บาทถ้าคอกาแฟกินกาแฟเป็นประจำเอาไปกินกาแฟเควีคอฟฟี่กาแฟที่มีสารสกัดจากธรรมชาติอยู่19ชนิดมีว่าจะเป็นภูคาวเป็นกาแฟอเมริกานะคะแล้วก็มีเฮดลินจือมีคอลลาเจนมีอาเซโรล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่มีแอลคานิทินด้วยในกาแฟตัวนี้แคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตเนาะ19ชนิดผสมอยู่ในนี้มะขามป้อมก็มีเมล็ดองุ่นก็มีนะคะบำรุงกระดูกกระเดียวบำรุงสมองบำรุงหลังกายข้อกาแฟกินกาแฟเป็นประจำหันมากินลองเบิ่งดูเนาะหรือว่าอยากจะให้ร่างกายเราได้เผาผ่านไวแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายลองกินชาเขียวมัทฉะชาไทย1ชาเขียว1กาแฟ1สาอัน 1,000 บาทเนาะ 1,000 บาทกล่อง1เด้กล่องละ390บาทจะเอากาแฟ2ชาไทย1 1,000 บาทกาแฟ1ชาไทย1 700บาทนั้นมีให้ตัวเลือกเยอะกินลองเบิ่งสักก้อนระบบขับถ่ายของเฮาจะได้ดีถ้าเฮากินชาไทยบางคนเบ่งเบ่งเบ่งเบ่งเบ่งเบ่งหน้าแลหน้าดำอย่าไปเบ่งเบ่งไปเบ่งมามันจะเป็นลิตรสี่ดวงทวารสวัสดีจ้า
1: ค
0: ุ
1: ณสวย
0: ค่ะ
1: แต่ขอฟังหน่อยแล้วแม่จะสั่งเอาต
0: ั
1: วหล
0: ัก
1: ล
0: ู
1: กเงินกันอยู่
0: โอ้ยเงินนี่คือเคลียร์หึงได้คุณแม่คือเคลียร์เงินหึงแท้
1: เอา
0: เ
1: พราะว่ามันเพื่อนมันอยู่ไกลกำลังมากันอยู่คุยกันอยู
0: ่อ้าว
1: คุณของฟรีนะ
0: อ้าวคุณแม่เอาเพลงเผลอ
1: เออแล้วแต่ดีใจจะหัดแม่แม่นะแม่ชอบสกลนครเนี่ย
0: อ้ามาแล้วมาเที่ยวสกลนครเด้อแม่เด้อ
1: บ้านแม่ก็อยู่น้องหานจ้ะลูก
0: อ้าบ่อยู่น้องหานดีบ่อ
2: น้องหานบ้านเชียงลูก
0: เออน้องหานบ้านเชียงเนาะแม่เนาะอ่ะแล้วแม่ไปอยู่สารคามตี
2: มาอยู่สารคามแม่ก็มาทำงานอยู่ราชภัฏนี่แหละมาสารคามแม่ลูกไปเลย
0: โอ้ยเนาะคักเนาะแม่เนาะ
2: สอบได้ไหมลูกแม่สอบได้ไหม
0: เออเป็นครูอยู่มอราชภัฏ
2: ไม่ใช่หรอกเป็นราชสารแหละแม่สอบได้แม่สอบได้แม่ก็มาทำงานได้60กว่าปีแล้ว
0: อ๋อจ้า
2: ก็มาให้ลูกให้แม่ออกเขาบอกว่าแม่ชอบแม่สนุกแม่จริงแม่อะไรเขาก็พูดอย่างนี้แหละ
0: เออคนดีมีฝีมือเนาะเขาก็เลยให้อยู่ต่อเนาะ
2: ชอบแต่คนละครนี่ชอบจริงแต่ผู้ชายก็ไม่สนนะแม่ไม่สนผู้ชายเท่าไหร่อ่ะ
0: โอ้จ้า
2: ชอบผู้หญิงว่ะ
0: เออดีแล้วล่ะค่ะแม่ดูแลสุขภาพเจ้าของนำเนาะแม่เนาะสนสนแต่ผู้ชายมันจะยุ่งวุ่นวายสนใจแต่ผู้ชายมันสิยุ่งวุ่นวายแม
2: ่พี่วิทำไมพี่ไม่อยากเอากับผู้ชายเบื่อ
0: เ
2: ป็นเพ
0: ื่อ
2: นได้เป็นเพื่อนเฉยๆดีกว่า
0: แม่นเป็นเพื่อนดีกว่าสบายใจเนาะแม่เนาะ
2: เบื่อแม่นไม่เห็นเพื่อนเขาฆ่ากันแล้วก็เบื่อไม่พูดเลย
0: แม่นความเออ
2: เบื่อแม่จ้าเบื่อไม่รู้ไม่อยากฟังเพลงเนี่ยก็จะขอไปไหนก็ได้ไม่สบายไม่มีใครปล่อยกัดขวางไม่รู้
0: เออแม่ไปไหนก็ไปไม่ต้องหากับข้าวกับปลาเนาะแล้วหาเงินได้อยู่แล้วแม่แล้วหาเงินได้อยู่แล้วจ้ะ
2: แม่ก็มีอยู่แล้วแม่จะเรื่องอะไรจะยุ่งกับผู้ชายเ
0: หรอแม่นน่าโอ้ยโอเคขอบคุณค่ะคุณแม
2: ่
0: สวัสดีจ้าเอา
2: พอได้รู้กล่องเท่าไหร่กาแฟ
0: อ๋อกาแฟ390 2กล่อง700
2: 390แล้วลูก
0: 2กล่อง700เด้อคุณแม่เด้อเอาไปกินเด้อแม่เด้อ
2: เด
0: ี๋
2: ยวพี่ก็จะคุยค่อยกันก่อน
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ทางมอสารคาม0812625717รอสายจากวังหมักเห็บพลสวรรค์ฤาษีสงครามนี่แหละจักรับใดบ่ให้ลงฮักเนี่ยข่าวสกอนเดอร์เพลงนี้เดี๋ยวขึ้นฮานขึ้นฮานลงฮักแฟนเขามันไม่บาปมันไม่บาปเราบ่ได้เขาไม่รู้ว่าเราฮักเขา จิมมี่สิทธิพลนะคะขึ้นฮานค่ะ

0: หลงฮักเมียเขาหลงฮักแฟนเขาเอาส่งเป็นความสุขเธอพี่น้องได้รับฟังกันทั่วทุกๆจังหวัดที่กำลังติดตามรายการสาวผู้ไทยเมืองนครในช่วงเวลานี้เด้อจ้าอาจจะเป็นภาษาผู้ไทยแน่สลับกับลาวโยแน่ว่าซั่นเนาะคนหลายภาษาเห็นเนาะเอาฟังเฮารู้เหลืองนะคะภาษาผู้ไทยเนาะ0812625717นะคะเบิ่งแง่งสุขภาพสายตาเบิ่งแง่งทางด้านของพวกเส้นพวกเอ็นกระดูกกระเดียวของเฮาเด้อซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บเนาะนิ้วล็อกนิ้วจังปวดเส้นปั๊บปั๊บหรือว่ากระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกผุกระดูกพุ่นนี่หลายผู้หลายคนเนาะจะเริ่มเป็นแล้วเพราะเผลอก็หลายๆสาเหตุในการเริ่มมีอาการเนาะเริ่มมีอาการกระดูกผุกระดูกพุ่นมันก็มาจากหลายสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยสาเหตุหนึ่งก็จะมาจากการลดลงของมวลกระดูกแล้วก็อาการฮอร์โมนมันลดลงนะคะสวัสดีค่ะ
1: ยังมีชีวิตอยู่เนาะ
0: ว้ายมีชีวิตอยู่ทุกวันจ้าไม่ได้ไปไหนจ้า
1: บ่ได้ไปไหนแต่ใส่แต่บักพริกแห้ง
0: บ่แล้วพริกสดพริกแห้งกับป่นเปเฮฮาอยู่นี่แล้วบ่ได้สดได้สดตลอดสดตลอด
1: อย่ามาเว้า
0: อย่ามาเว้าแนวเล่อ
1: เมื่อวานนี้ใส่บักพริกแห้ง
0: สิพริกแห้งนั่นเลยสดแท้สดแท้แซ่บคือเผลอนี
1: ่
0: เผ็ดคือเผลอนี่ใส่พริกใส่พริกสดนี่เผ็ดคือเผลอเอาเพ่งเผลอเอาเพ่งเผลอเอาเพ่งเผลอค่ะโอเคนี่ก็ได้โทรศัพท์มาโทรศัพท์มาเด้อโทรศัพท์มาสวัสดีจ้า
2: ค่ะสาวย้อมบ่ค่ะสาวย้อยบ
0: ่โอ้สาวพูดให้ค่ะว่าได้เลยจ้า
2: สาวพูดให้พะเล
0: ค่ะ
2: อันมีลูกค้าอยากได้ยาแก้ฤทธิ์ดวงนะคะ
0: อ๋อเพชรสังฆาตเพชรสังฆาตเพชรสังฆาต
2: อันกระปุกเท่าไหร่คะ
0: กระปุกละ590บาทจ้า
2: คนมีโรคประจำตัวเป็นความดันเป็นเบาหวานเนี่ยกินได้ใช่ไหมคะ
0: กินได้จ้า
2: อ๋อ
0: จ้าเพชรสังฆาตจ้าเพชรสังฆาตจ้าซองกระปุกพันหนึ่งซองกระปุกเอาอันคือไม่เอาชาไทยกินคู่กันน้ำชาไทยชาไทย
2: เพิ่นเอาแต่อันนี้ค่ะ
0: บ่เพิ่นไทยดีอยู่บ่เพิ่นน่ะ
2: ไทยดีอยู่แต่ว่าเวลาไทยแล้วมันบ่อยากเข้าอ่ะนะคะ
0: โอ้เพิ่นอยากขาดจะล้ออยู่ได้นิ้วดันเข้าเนาะ
2: ค่ะ
0: โอ้จ้าเอาเพชรสังฆาตกระปุก1590ซื้อวันได้เลยค่ะ
2: ราตรีวงวันดีค่ะ
0: ราตรีวงวันดีบ้านเลขที่จ้า
2: 372หมู่5
0: 372หมู่5
2: บ้านดงสาร
0: บ้านดงสารตำบล
2: โพนงาม
0: ตำบลโพนงามอำเภออ
2: ากาศอำนวยจังหวัดสกลนคร
0: โอ้อำเภออากาศสกลเฮานี่เนาะจ้าเอาโอเคเด้อเพชรสังฆาตกระปุก1590เนาะ
2: เก็บเงินปลายทางใช่ไหม
0: เก็บเงินปลายทางอีก3มือจังฮอดเด้อจังได้จ่ายเงินเด้
2: อ
0: จ้าเก็บเงินไว้เฮาเพิ่นจ้าวัดดีจ้าขอบคุณนะคะพี่น้องทางอากาศอำนวยบ้านโพนงามเนาะราตรีวงวันดีนั่นโทรมาสั่งซื้อเฮากันเนาะไม่ต้องอายได้พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นออกมาแล้วอันนี้คือเป็นระยะที่3ระยะที่3นะคะระยะที่1นี่เป็นเลือดหยดติ้งติ้งติ้งระยะที่2นี่ออกแล้วเข้าไปเองได้ระยะที่3นี่ออกมาแล้วบ่อยากเข้าไปอยากขาดเจ้าล้อนี่รู้ทวารเนาะเพราะแรงเบ่งนานไปนานไปลดกลายเป็นอันกลายเป็นฤทธิ์ดวงทวารคือผู้ข่าวเว้าหั่นล่ะเนาะอย่าเบ่งนานเข้าห้องน้ำน่ะอย่าเข้าห้องน้ำนานเด้อพี่น้องเด้อเอาจักอัน5ถึง10นาทีรีบออกมาถ้าไม่ออกก็รีบออกมาก่อนตั้งหลักซะก่อนออกมาตั้งหลักใหม่ซะก่อนออกมาหากินน้ำซะก่อนออกมาหากินน้ำอุ่นอัดเข้าไปซะก่อนเนาะกินฮั่นกินนี้เข้าไปซะก่อนนะคะหรือถ้ามีตัวช่วยก็ต้องกินอันนี่แล้วกินชาไทยนี่ เอาชาไทยนี่ไปกินกินมื้อเสาร์ออกมื้อแรงกินมื้อแรงออกมื้อเสาร์อย่าไปเบ่งหน้าแล่หน้าดำหน้ากำเบ่งหน้าดำหน้าแดงหลุดว้ายหนังห้องน้ำนานเป็นเน็บเป็นมึนเป็นซาลุกปุ๊บแล้วล้มได้บัดนี้เป็นวินเนาะความดันมันยังต่ำเนาะเป็นวินแล้วล้มวูบลงห้องน้ำบางคนนี่เสียชีวิตเลยก็มีเราเข้าห้องน้ำแล้วเราตายอยู่ห้องน้ำบัดซั่นอ้าเราเป็นเผลออูหักกับมาคุดสวาดแสดงว่านั่งห้องน้ำนานนั่งห้องน้ำนานเลยหลุดเวลาลุกมาปุ๊บหลุดกลายเป็นวูบนะวูบแล้วล้มลงหลุดดอยจะเละอยู่ซะละบาดนี้เนาะเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพของเฮาเด้อพี่น้องเด้ออันดับต้นๆก็ต้องดูแลระบบขับถ่ายตื่นมาขับถ่ายสะดวกโอ้ยสบายหรือว่าบางคนนี่ขับถ่ายอยู่แต่ว่าออกมาแบบมารดปอดแปดคอรอแค่เลยนะคะกินชาไทย390บาทกินชาไทยเด้อกล่องนึง390จะควบกับกาแฟก็ได้ชาไทย1กาแฟ2รวมกัน 1,000 บาทเนาะอุ๊ยชาเขียวมัทฉะก็อยากกินเพราะว่าชาเขียวมัทฉะจะช่วยขับสารพิษช่วยเผาผลาญพลังงานแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงได้อันนี้ก็ราคาเท่ากัน3อย่าง 1,000 บาทถ้าจะกินกาแฟ2กล่องชาไทย1รวมกันก็ 1,000 บาทจะเอาชาเขียวด้วยเป็น4อย่าง 1,390 บาทเด้อจ้า0812625717 0812625717เด้อเบอร์3พุทธไทยเมืองนครนะคะอยากมีเหือมีแห้งเนาะมีแต่ไปเป่าลูกโป่งตลอดเผลอมันหายใจบ่ทั่วท้องลองเบิ่งเอาไปกินเบิ่งนะคะการหายใจไม่เต็มที่ไม่เต็มอิ่มแบบนี้มันอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยเนาะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะ
1: ย
0: ัง
1: คือบ่ได้คือบ่ได้ยินทำให้จะเพียงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ
0: คนนอกสายตาคนนอกสายตาเขาเอิ้นว่าคนนอกสายตา
1: บ่มีลืมปาร์ตี้แล้วเดี๋ยวนี้
0: คนนอกสายตา
1: ใส่ว่าสิบ่ลืมเนาะเนาะ
0: ใส่ว่าสิบ่ทิมกันใส่ว่าสิบ่ลืมรักไม่ลืมลืมไม่ลงคงไม่ลืมเด้เนาะ
1: ไหนว่าไอ้ไม่ลืม
0: ไหนว่าไอ้ไม่ลืมบ่พุ่นร้องเพลงนี่นะ
1: โอ้ยไอ้นั่นตัวผู้หญิงตัวแม่ฟองตัว
0: โอ้ไหนว่าไม่ลืมนะบะ
1: จ้าจ้านั่นนะเดี๋ยวฟังนั่นนะ
0: ไม่ลืมไม
1: ่อย่านั่นแม่อย่าแอบลืมกันได้เลยเนาะ
0: เอาคำเฮียเนาะเมื่อวานนี่ก็เฮียเมื่อวานตอนแรงก็จะไปทางเล่ออืม
1: โอ้ยโทรหาบ่ได้เมื่อวานนี
0: ่เป็นเพ้อฝนตก
1: ไม่มีสัญญาณตอบรับไม่สามารถจะติดต่อได้มันว่าจัง
0: เอาเหรอไปไหน
1: แต่ว่ามันไปยังไงแล้ว
0: โอ้บะโทรศัพท์มีปัญหา
1: แต่ว่ายังน้อยก็สิไปนั่นอยู่ดอกสิไปหาร้องเบิ่งนั่นอยู่วันนี้รองเท้าบ่หน้าห้องนะ
0: บ่มีบ่มีบ่มีรองเท้าหน้าห้องบ่มีค่ะบ่มี
1: บ่ทันแน่ใจนะไปเมื่อวานนี่บ่ฮอด
0: เออแม่นบ่เออเอาโอเคโอเคสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ถ
0: ามผู้ไทยค่ะว่าได้เลิศจ้า
3: สั่งแฮปปี้เทนนะจ้า
0: เอาแฮปปี้เทนเนาะแฮปปี้เทนจักกระปูค่ะ
3: 3กระปู
0: แฮปปี้เทน3จ้าเอาแฮปปี้เทน3นูแถมมิกไนท์ออยล์ให้นำเด
3: ้อ
0: เอาไปกินควบคู่กัน1ซอฟเจล1แคปซูลนะจ้า
3: จ้า
0: จ้าเอาแม้ที่อยู่เดิมบ
3: ่จ้า
0: ชื่ออะไรนะ
3: แม่ทิพย์จ้า
0: แม่ทิพย์บ่
3: จ้า
0: แม่ทิพย์นามสกุล
3: วังหายโกด
0: วังหายโกด
3: วง
0: โอวงหายโกด
3: จ้า
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
3: 149
0: หมู
3: ่9บ้านใหม่ไทยเจริญ
0: บ้านใหม่ไทยเจริญจ้าตำบล
3: วังยางอำเภอวังยาง
0: โอ้ตำบลวังยางอำเภอวังยางนครพนมเนาะโอเคขอบคุณค่ะคุณแม่ทิพย์สวัสดีจ้าขอบคุณนะคะคุณแม่ทิพย์ทางวังยางนครพนมแฮปปี้เทนเฮิร์บเนาะ โยสมัยตะกี้เอาอีได้วันนี้พ่อแม่พาไปสาวสาวไปบุกไปเบิกภาษาผู้ไทยเขาเอิ้นว่าสาวสาวถีสาวทางเมื่อก่อนผู้ข้าก็เคยสาวได้พอผ้าสาวขี้ขานขี้ขานผู้ข้าค่ะให้กับวันนั้นแต่ก็ต้องไปเขาให้ไปก็ต้องไปเนาะไปแล้วหยุดวันเสาร์อาทิตย์ลงสวนสมัยนั้นผัดหาดน้ำของมันแห้งน้ำของมันแห้งไปแห้งไปรถอันเป็นทีเป็นทางรถไปสาวเอาเลยยาลายหลายยาอันเซนแข็งแข็งอันนั้นนะลายหลายก็ไปคูดมากกับสาวยาทิมสาวยาทิมได้สองล็อกเดี๋ยวนี้บ่อน้ำของขึ้นมาอีกมันก็เลยเจือนเขาเอิ้นว่าตะฟังเจือนลืมประเด็นน้ำเขาไปสาวไปบูเบิกโอ้คือมาดูแทนบาดีสวัสดีจ้า
4: ทำไมเปิดหรือยังเพลง
0: โอ้ยก็เปิดไปแล้วไปไหนนี่เปิดไปแล้วเว้นยังนี
4: ่อันยังไม่เปิดโน่นแต่ไปข้างนอกเนาะ
0: เออเปิดไปแล้วจ้าเสียใจด้วยนะคะเปิดไปแล้วจิมมี่สิทธิพลจิมมี่จิตสิทธิพลโอเควันดีจ้าโอ้สั่งเด้เปิดอุตส่าห์ให้เป็นคนสำคัญได้นี่เปิดก่อนได้นี่เนาะเอาขอบคุณแล้วเนี่ยเปิดเพลงให้คุณแม่สักก่อนเด้อคุณแม่ทางมอสารคามเดี๋ยวหนูเอาเพลงนี้ให้ฟังเด้อแม่เด้อเอาเพลงซึ้งเธอแม่ฟังดีกว่าเนาะเอาเพลงของวิเศษเวนิกาคิดฮอดแม่ทิพย์คิดฮอดคุณพ่อผู้พันเพลงนี้

0: นใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
1: สนใจสั่งซื้อสินค้ากับสาวภูไทยโทร0812625717ย้ำ0812625717
2: อย่าลืมนะคะฮักสาวผู้ไทยคิดฮอดสาวผู้ไทยเนาะมีสุขภาพที่กำลังแย่ก็โทรหาสาวผู้ไทยนะคะเควีโกเครื่องดื่มสมุนไพรตราเควีโกสกัดเย็นแซบแซบเยอะคุณแม่ที่อยู่ทางมอราชพัฒน์เพิ่นได้กินได้ซิมเนาะติดตู้เย็นไว้แม่เสริมสร้างเซลล์ของเฮาดูแลเซลล์ระดับลึกๆเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนเป็นวิ่นเป็นเวียนไปหามดหาหมอมาไปเข้ายามาแล้วมันเหมยไปเข้าขี้โมมาแล้วมันเหมยเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อเควิโกตัวนี้มีภูข่าว 60% บ่ได้ภูข่าวนะเนาะแล้วก็มีทางด้านของถังเช่ามีทางด้านของงาดำนะคะมีทางด้านของเห็ดหลินจือเนาะแล้วก็มีกระชายดำและเติมแต่งรสชาติด้วยเบอร์รี่สกัดด้วยรสชาติเป็นแล้วเลอเปรี้ยวๆหวานๆแซ่บๆนะคะเควีโก1จอกถ้าเหมยอิดเหมยอ่อนกะตอนเที่ยงจอกตอนแรงจอกกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับพี่น้องกินตัวนี้แทนออกจากโรงพยาบาลมาไม่ๆอยู่ในช่วงพักฟื้นเป็นโรคผะเหลอกระตามอยู่ในช่วงพักฟื้นเอาไปกินตัวนี้เป็นน้ำผลไม้สารสกัดจากธรรมชาติ19อย่างได้ใส่ตาได้กระดูกกระเดียวมีคอลลาเจนด้วยเด้ตัวนี้เนาะดูแลสุขภาพทั่วไป3มื้อกินไปหน้าใสมองๆมีเหื่อมีแห้งนะคะอย่าไปเป็นแบบว่าเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยเมื่อยแต่มีเอาผลไปบำรุงมันก็จะเมื่อยไปเมื่อยไปเซลล์เส้นหนึ่งเส้นเลือดถ้ามันซึกมันเสื่อมเราก็จะเป็นโรคเป็นภัยใดเนาะบัดนี้เมื่อยอิดเมื่อยอ่อนแล้วเอาไปกินแล้วมีแห้งในจักน้อยบัดนี้เนาะสายตาเดี๋ยวบัดนี้สายตาก็อยากจะพร่ามัวจากการกินยาเบาหวานมานานมานมเบาหวานขึ้นตาจากการไม้ดีตาตาอักเสบตาแพ้แสงเห็นแสงแดดแล้วพัดโอ้ยคืออยากนอนตลอดแท้ว่าสันได้เนาะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดอกดาวเรืองอาซิโรล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่เมล็ดองุ่นเยอะแยะมากมาย13อย่างผสมอยู่ในนี้ตาแห้งตาแพ้แสงตาชื้นตาแฉะหรือว่าอาการจอประสาทตาเสื่อมลับตาอยู่กับเป็นคือกองไฟอยู่ในตาเฮานี่เป็นไฟลุกตลอดช่วงนี้สมัยนี้สื่อโซเชียลมันเยอะตื่นมานี่มีเดเอสเผลอไหนคว้าโทรศัพท์มือถือมาเบิ่งสะก่อนเขาเว้าเน่เลอเน่ตรวจเบิ่งสะก่อนแต่อย่าลืมใส่แว่นด้วยนะคะถ้าไม่ใส่แว่นออกจากโทรศัพท์มือถือปุ๊บตาเขาจะมีเห็นหงมันจะมืดมันจะพร่ามัวต้องใส่แว่นกองแสงนะคะจ้องต้องใส่แว่นขยายเนาะแสงสีฟ้ามันอันตรายแสงสีฟ้าจากจอคอมพิวเตอร์จอโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นแสงแดดนะคะหลอดไฟเนาะอันตรายนะคะสมัยนี้พี่น้องสังเกตเบิ่งหน้าร้อนนี่ฮ้อนฮ้อนฮ้อนแฮมฮ้อนไหมบางคนโอ้ยมีเป็นเพ้อเคยตากแดดอยู่ลองคุณตากแดดทุกวันทุกวันมันจะไม่เป็นนิโกเลยแต่ก้าวเสียวฮ้อนชื้นเดี๋ยวนี้ฮ้อนแห้งแล้งนะคะเพราะเพ้อไปโทษไปตัดไม้ทำลายป่าได้บ้านนี้ที่จริงโลกมันเปลี่ยนไปเนาะพี่น้องเนาะโลกมันเปลี่ยนไปเห็นบ่เจ้านายก็ล้มตึงเจ้านายก็วูบนะคะจากการที่ไปเข้ายาเข้าผะเหลอกไปซีดยาป้องกันโรคนั้นโรคนี้มาสารพิษมันอยู่ในหลังไก่มันหลายเนาะเอาไปกินถ้าอยากดูแลสุขภาพโดยรวมตับไตไส้พุงปอดม้ามก็ต้องกินเควีโก1จอกตอนเช้า1จอกตอนเที่ยง1จอกก่อนนอนหรือก่อนนอนจอกเดียวก็ได้ถ้าไม่เป็นโรคอะไรเนาะกินเสริมให้เลือดลมเฮามันแข็งแรงอาหารของร่างกายก็คือเลือดนะคะถ้าเลือดดีทุกอย่างก็จะดีขึ้นเนาะแต่ถ้าวันไหนที่พี่น้องเมื่อยอิดเมื่อยอ่อนหายใจบ่เต็มปอดหรือว่าหายใจบ่อิ่มมันเป็นจากสาเหตุผะเหลอคือเป็นเน่านี้เขาก็บอกว่าเกิดจากสาเหตุหลักที่พบบ่อยจากการที่หายใจไม่เต็มอิ่มหายใจไม่ทั่วปอดคิดหลาย ครียดหลายวิตกกังวลบางคนตื่นมาบ่ปากบ่ติ่งเนาะบ่ปากบ่ติ่งเป็นคนตาแข็งตาค้างเราก็ไม่รู้ว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่เนาะเกิดจากความเครียดความวิตกกังวลทำให้ร่างกายหายใจตื้นหรือว่าหายใจเร็วเกินไปส่งผลให้รู้สึกหายใจไม่สุดนานเนาะอาการหายใจไม่เต็มปอดนะคะโรคทางปอดก็เหมือนกันอาจจะเป็นโรคทางปอดก็คือโรคหอบหืดแม่นบ่คะปาติโรคหอบปอดอุดกั้นเรื้อรังนะคะปอดอักเสบหรือว่าถุงลมโป่งพองถุงลมโป่งพองนี่ก็จะเป็นพวกกินเหล้าสูบบุหรี่ประมาณนี้เนาะกินไปดูดบุหรี่ดูดไปจะทำให้หลอดเลือดตีบแคบหรือว่าปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่เขาจะว่าให้ฝึกหายใจเข้าฮึดเข้าไปแล้วก็กั้นใจสักหน่อยแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาหรือว่าโรคเกี่ยวกับหัวใจก็อาจเป็นไปได้อาการหายใจบ่อยอิ่มนี่โรคหัวใจก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือว่าหัวใจล้มเหลวทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดแล้วก็ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอหรือว่าบางคนดิโลหิตจางโลหิตจางก็เกิดจากกรดที่มันไหลย้อนขึ้นมาสามารถทำให้เราแน่นหน้าอกได้จุกคอหายใจบ่สะดวกแล้วก็ปัจจัยอื่นๆการพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ค่อยออกกำลังกายหรือว่าร่างกายอ่อนล้าหลังจากที่เราหายป่วยแล้วแบบนี้ก็มีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วออกกำลังกายเบิ่งดูตื่นมากำแบะกำแบะแล้วก็ฝึกยกดัมเบลเอาพะเหลิมไม่ยกดัมเบลเอาแบบนี้ไปเอาขวดอันน้ำอัดลมมาแล้วก็ไปเอาปูนใส่ยกกล้ามขึ้นยกกล้ามลงนั่นเป็นการฝึกกล้ามของเราฝึกการเพาะกายเดซ่าเนาะอันนี้คือเอามาฝากมาตอนสวัสดีจ้าฮัลโหลจ้า
3: ครับขอฟังเพลงนะครับ
2: เพลงพะเหลอค่ะ
3: เพลงบอกไทยวงสะท้อนตัวไก่หัวใจคิดฮอด
2: ตัวไก่หัวใจคิดฮอดบ๊ะจากทางเลอค่ะ
3: ทางลำไปมาดครับ
2: โอ้ลำไปมาดบ๊ะตัวไก่หัวใจคิดฮอดเนาะ
3: คิดฮอดสะดุดแล้วฟังสะดุดแล้วเพลง
2: นี้โอ้ชอบเพลงนี้เนาะตัวไก่หัวใจคิดฮอดเอาเดี๋ยวเปิดเธอฟังเด้อขอบคุณค่ะพี่น้องทางลำปลายมาดตัวไก่ใจคิดฮอดเนาะอ้าวทางลำปลายมาดเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเนาะตัวไก่ใจคิดฮอดแต่พ่อเสริมนี่พยายามกดดอกจันมา ตัวไก่ใจคิดฮอดอันนี้นะคะพ่อเสริมโทรหาหนูเด้อพ่อเสริมเด้อเพราะว่าหนูโทรหาพ่อเสริมไม่ได้เห็นข้อความว่าพยายามอันโทรหาค่ะเนาะตัวไก่ใจคิดฮอดก็คือตัวไก่ใจฮักมั่นแล้ววะเนาะตัวไก่ใจฮักมั่นนะคะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เอาเควิโกไปกินขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินเนาะขอบคุณคุณแม่ออกทางเมืองเลยนะคะแฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกแถมมิกไนท์ออยล์ด้วยนะคะขอบคุณยายรอนศรีวันสวัสดิ์เนาะคุณแม่รอนศรีวันสวัสดิ์บ้านดอนต้นม่วงนะคะตำบลพอกน้อยอำเภอพันนาเควิโก2ขวดแล้วก็เอารูทีนด้วยกระปุกนึงมันเหมยอิดเหมยอ้อนเราบ่ได้แม่แก้วธนยอดคุณแม่แก้วสั่งแฮปปี้เทนคอฟฟี่กาแฟเนาะผู้เลือกที่ซื้อเควิโก2ขวด2ขวดในราคา 1,590 สาวผู้ไทยเมืองนครจะแถมกาแฟเฮอพร้อมเอากาแฟตัวนี้ไปกินลองเบิ่งมันได้กระดูกกระเดียวนำเนาะกาแฟตัวนี้ได้ใส่ตาพร้อมเสริมเข้าไปแต่จะให้ตรงจริงๆก็ต้องกินเควิรูทีนใส่ตานะจ๊ะขอบคุณหลายๆขอบคุณคุณแม่หนูสารนำเด้ออยู่ทางบ้านหน้าในน้องผืนหน้าในแล้วก็คุณแม่โบจำปาชัยหลานขปุนหอนปาติไปอุดหนุนขปุนเพิ่นเด้อปาติเด้อเพิ่นอยู่บ้านห้วยทรายตำบลนาเข็มอำเภอเมืองจังหวัดเลยบอกว่าสาวผู้ใดให้มาอุดหนุนขปุนแซ่บขอบคุณแม่สงวนพินโยธี3แยกปากคูอำเภอเมืองจังหวัดเลยเนาะอันนี้ก็สั่งชาไทย3กล่องแม่สัมพันธ์วังพานบ้านคำเตยอำเภอเมืองนครพนมสั่งเควิรูทีน2กระปุก 1,000 บาทแม่สมบัติปะวิสุทธ์เนาะบ้านขามป้อมอำเภอวาปีปทุมสั่งเควิรูทีน1กระปุกนะคะขอบคุณแม่อนงแซ่อุ่ยอันนี้เอาชาไทย1กล่องสาวผู้ไทยก็เลยแถมอันนั้นเธอนำสาวผู้ไทยก็เลยแถมอันแถมกาแฟ เพิ่นก็เลยถามว่ากาแฟมีน้ำตาลไหมคะกาแฟของผู้ค้าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อกินเพื่อสุขภาพเนาะกาแฟตัวนี้นะคะชาไทยก็คือกันชาไทยก็ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะคะอันพี่ตู่เมืองเลยแค่นี้ก็ดีใจแล้วหรือว่าจะเป็นปาร์ตี้เนาะเอาไว้ฟังชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าเรายังอยู่กันต่ออยู่นะคะพี่น้องทางบุรีรัมย์บ้างพี่น้องทางสีเชียงใหม่วันนี้เงียบเลยหนองคายเนาะกินฮอตคิดถึงนะคะทิ้งท้ายผลงานเพลงของไผ่พงศธรเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณพี่น้องทางจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาเนาะจังหวัดอันจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่คำมีจังหวัดบุรีรัมย์เรายังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงหน้านะคะไม่แน่ใจว่ารับฟังได้หรือเปล่าเนาะจังหวัดสกลนครขอคืนเวลาให้กับท่านหัวหน้าสถานีนะคะจังหวัดนครพนมขออนุญาตคืนเวลากับท่านหัวหน้าสถานีด้วยคิดฮอดคิดถึงพี่น้องสุขุสุคนเด้อมูแรงขอกันใหม่จังหวัดมหาสารคามด้วยเด้อขออนุญาตคืนเวลาให้กับวิทยุในเครือกองทัพอากาศเนาะอยู่ดีมีแห่งสุขุสุคนก็หาสาวผู้แทนมนครได้ตลอดเวลานะจ๊ะ0812627

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะครม.เห็นชอบขยายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ถึงปี2574เร่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง 81,600 คนป้อนอุตสาหกรรมในอนาคตร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาและการปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาจากเดิมสิ้นสุดปี2569ขยายออกไปเป็นปี2561ถึง2574ตามที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพบปะครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเลยแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการศึกษาดร.กฤษณพงศ์กีรติกรหัวหน้าคณะทำงานทางวิชาการสนับสนุนการสอนเสริมภาษาไทยสภากาชาดไทยเป็นประธานการประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนกับครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีของจังหวัดเลยในโอกาสนี้ลงพื้นที่จังหวัดเลยติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยเมื่อวันที่13 ถึง 15 กันยายน 2569โดยมีนางทานตะวันจรูนพงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยนางสาวภูมารีนคงเพียรธรรมปลัดจังหวัดสิบเอกมงคลสอนนวลศึกษาธิการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยคณะกรรมการเหล่ากาชาดครูขวัญสิทธิ์จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำพูครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นที่7ปี2570และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
1: ขอเชิญทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการอาบน้ำด้วยสบู่กรีนบิส CBD บำรุงผิวด้วยสารสกัด CBD วิตามิน E วิตามิน C วิตามิน B3 B5 และน้ำผึ้งมานูก้าเนื้อสบู่แน่นกลิ่นหอมสดชื่นผิวสะอาดนุ่มลื่นไม่แห้งตึงลดอาการผิวแห้งและคันสบู่กรีนบิส CBD ราคาก้อนละ150บาทโปรโมชั่น2กล่อง290บาทสนใจสั่งซื้อได้ที่0817560777
8: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินD3และพีโอคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: สบู่กรีนบีสมีสารสกัด CBD และสมุนไพรธรรมชาติกลิ่นหอมสดชื่นช่วยลดอาการภูมิแพ้ผิวหนังผิวสะอาดนุ่มไม่แห้งตึง
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
9: สาธารณชาติ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
11: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
12: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
11: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
13: คิดว่าออนนงปัญญาวงจะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ไอ้เคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นล้อหยังล่ะครับสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร0430098880กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
4: และก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพรผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟหอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555
5: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
6: โอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วหรือนี
3: ่ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
4: และก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพร
5: ผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟหอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555
7: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน

ามชัยสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444

0: อุ้ยแม่อุ้ยพ่อลุงแม่ป้าเอาอาป้าแม่ใหญ่ได้เวลา 3:09 น.บักหลานนุ่มสยามชัยกา
1: ลูกเต้า
0: ขอบสนมกลมมาวังกะสิมายามพ่อยามแม่คือเก่าโอ้ยมาบอกคือหมอล่ําแท้เนาะ10:00 น.ก็ยังว่า3:00 น.อยู่2:00 น.ก็ยังว่า3:00 น.อยู่เอาหมอล่ําวางซั่นอีติแม่โอ้ยวางซั่นเด้อนี่ก็3:09 น.แล้วเห็นที่ข้าพเจ้าจะต้องนําสนงกลมมาวังเสนาอามาตย์ขึ้นไปเฝ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่สาก่อนนะ
1: สําคัญ
0: ไปซั่นล่ะเนาะแม่จ๋า
1: ว่าบ่ทิ้งกัน
0: พ่อแม่เอ้ยดินนั้นเคียงคู่ฟ้าหมู่ผักกาหอมหวนชวนพึ่งพ่อมอนเซนป่าลอยวันรอทางทางอ้ายนี่คู่ไผนั่นเนาะพ่อแม่เอ้ยโอ้ยเนาะคักแม่เด้แม่จ๋าพ่อครับบรรดามีรักแฟนเพลงที่เคารพ
1: เดี๋ยวลบลี
0: ในการเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปดอกไม้แห่งประสบการณ์กำลังเบ่งบานในใจของผู้สูงวัยบักหลานนุ่มสยามชัยจริงๆแล้วอยากบอกพ่อบอกแม่ว่าในวัยเกษียณสิ่งที่ทุกคนปรารถนามากที่สุดคืออะไรนั่นคือไล่ได้นั่นบ่แม่ลังคนมั่งมีชีวิตตอนเฒ่าน่ะมั่งมีมั่งมีไถ่โตได้เป็นไดมีมั่งไม่มีมั่งคนอื่นมั่งมีเจ้าของมีมั่งไม่มีมั่งเพราะฉะนั้นการสร้างรายได้สวัสดิการและความมั่นคงของชีวิตเพื่อสามารถพึ่งพาเจ้าของได้อย่างมีศักดิ์ศรีบ่ได้เป็นพระลาลูกหลานใส่ชีวิตได้บั่นปลายอย่างมีความสุขอันนี้ก็ถือว่าสำคัญเด้เนาะแม่แม่นบ่ครับและก็น่าภูมิใจเหลือเกินที่คนแก่บ้านเฮาหลายผู้หลายคนนะครับบ่ได้รอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวบ่ได้ทาลูกเต้าเอาเงินมาให้อย่างเดียวการท่อพาผมไปส่งกาแฟหลายมองพากันตําหูกนะครับจัดสารด้วยฝีมือที่ปานีเก็บประสบการณ์เก่าเอามาใส่หรือแม้แต่การเก็บผักหวานไปหาเห็ดหาปลาตามฤดูกาลนะครับ
1: ขอบคุณ
0: ผักสวนครัวเอามาขายตลาดคล่องถมตลาดแล้งล้วนแล้วเป็นวิถีชุมชนที่ขับเคลื่อนสร้างและได้ให้เจ้าของแม่จ๋าหลายคนบอกว่าล่ะเอ้ยสยามใส่เอ้ยฟังรายการลูกนี่แม่ก็สิไปเก็บเห็ดได้ก็สิไปเก็บผักได้พอมึงจะคอยแปรหาปลาไต่กบได้กระย่อนกินกาแฟข้อได้เกินนี่ละโอ้ยลูกก็เลยคิดว่า
1: สูงวัย
0: ปัจจุบันนี้ช่องทางรายได้ของวัยเก่าต้องเปิดกว้างเพื่อต้อนรับอีพ่ออีแม่สร้างโอกาสท่องให้กับพ่อลุงแม่ป้า
1: อย่าหยุด
0: ง่ายแล้วก็งดงามพร้อมครับแม่จ๋าน ั่นคือร่วมเป็นช่องทางขายกาแฟห้อมคอฟฟี
1: ่
0: ร่วมทางขายกาแฟห้อมคอฟฟี
1: ่
0: ไปกับลูกดีบ่ครับในเมื่อจากที่เฮากินดีแล้วเฮาบอกต่อเปลี่ยนเลยบ่เนี่ยเปลี่ยนเลยนะครับเพื่อให้กระแสกาแฟไม่ขาดสายเปลี่ยนจากกินดีแล้วบอกต่อเป็นกินดีแล้วขายต่อเลยคนกินดีเขาเจ้าก็สิได้ซื้อต่อคนซื้อต่อเพิ่นก็สิได้ไปขายอีกปลูกความสุขต่อกันให้อายุมั่นขวัญยืนสร้างรายได้ไปกับบักหลานนุ่มสยามชัยที่ยื่นมือมาโอบอุ้มพาพี่น้องส่งเสริมรายได้นะครับบ่ต้องท่าให้ลูกให้หลานเขามาเลี้ยงมาเกียร์นะครับอาชีพเฮาหาเองปวดขาเองเงินเฮาเองซื้อกินเองนักเลงพ่อนะครับเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเม็ดเงินเปลี่ยนการเว้าพื้นให้เป็นการโฆษณาขายกาแฟบักลาเปลี่ยนสวัสดิการผู้สูงวัยเป็นเงินเก็บเงินออมไปโลดเนาะแม่เนาะคือเพิ่นว่าสวัสดิการสร้างฐานความมั่นคงชีวิตส่งคุณค่าคู่วัยขานบ้างหาปลาเก็บผักตามฤดูกาลทอผ้าประณีตจักสารงานฝีมืออีกช่องทางฮอมคอฟฟี่กาแฟเด่นรสชาติเป็นที่เลื่องลือคนนับถือกินดีแท้บอกต่อจนเลื่องลือขายต่อคือผลกำไรงามจับใจหากสนใจหนุ่มสยามชัยพร้อมช่วยหนุนคอยเกื้อกูลส่งเสริมทางสว่างไสวสร้างรายได้วัยเกษียณให้ก้าวไกลสุขกายใจมีเงินใช้ไม่ขาดมือจ้ะแม่จ๋าบ้าสั่งมาพูดแท้ล่ะเหรอ

0: เจ้าขาซอยหนูนะคะยมบาลค่ะเป็นยังล่ะโอ้ยอีสันเหยียบน้ำต้นงิ้วค่ะบุญรู้พ่นน่ะบงบ่ทันได้ได้อยู่ยมบาลก็เลยมีโครงการว่าต่อไปนี่ถนนหนทางเวลาไปขึ้นต้นงิ้วนี่มันจะต้องมีการปฏิวัติพัฒนาเส้นทางนี้ไปกระทาท่องแดงก็ต้องเฮ็ดให้มันถูกต้องให้มันเป็นระเบียบเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีหลายคนหลงทางพวกขึ้นต้นงิ้วก็ไปลงกระทาท่องแดงพวกอันลงกระทาท่องแดงก็ไปขึ้นต้นงิ้วยมบาลก็เลยมาปรึกษาพวกนักการเมืองที่ตกนรกนะครับนักการเมืองอินเดียว่างใดล่ะว่าว้ายอินีไม่ต้องมากมายเลยเอา3ล้านบาทเอา3ล้านบาทมาให้อินีเดี๋ยวอินีจะจัดการให้มีถนนเรียบร้อยเลยลาดยางมาต่อยยางดีเลยยมบาลว่าซั่นนักการเมืองอินเดียว่าได้นี่บัดนี้อันนักการเมืองทั้งจีนบัดน่ะอายาอารักได้ยังไงรักได้ยังไงตั้ง3ล้านมังแพงไปมังแพงไปอ้วเอาแค่2ล้าน2ล้านพอเลยยงมาบางเอามาให้อ้วอ้วเอา2ล้านพอทั้งถนนให้เลยเส้นละล้านพอไปกระทะทองแรงมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่าสันว่าอันนี้นักการเมืองจีนเว้านะครับบัดนี้นักการเมืองไทยยมบาลอย่าเว้าแห้งอย่าเว้าแห้งของผมเอา5ล้านว่าซั่นเอา5ล้านท่านกับผมแบ่งกันคนละล้าน5เป็น3ล้านแล้วก็อีก2ล้านเฮาเอาเงินเนี่ยไปจ้างบักอันนักการเมืองเมืองกินให้มันเฮ็ดให้มันรับเมาท่านกับผมบ่ต้องเฮ็ดหยังกินหัวคิ้วคอมมิชชั่นคนละล้าน5ชิวๆว่าซั่นยมบาลว่าโอเคอนุมัติว่าซั่นให้นักการเมืองไทยได้งานประมูลเฮ็ดถนนไปกระทะท่องแดงละกะไปต้นงิ้วว่าซั่นนั่นล่ะแม่มันเป็นซั่นล่ะโอ้นักการเมืองไทยนี่เอาอยู่ใส่เดือดร้อนมองหันเนาะโอ้ยทนายยังวะแม่เอาว่ากันไปครับพ่อจ๋าบักลาสยามไส้เอากาแฟมาให้ละเด้อพ่อครับแม่ครับเบิดเราไปย่างไปเบื้องด้วยพ่อตาอยู่ในตู้กับเขาเบิดเราไปย่างไปเบื้องด้วยพ่อตาอืมนะครับยุคแค่ขางตารางเฮี้ยงเบิดเราไปอันซุ่มเจ้าสั่งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนั่นน่ะเฝ้าเอาเด้อโปรโมชั่นนี่นะครับราคานี่นี่บ่แม่นว่าสิหาซื้อได้ง่ายๆเด้นะครับแม่ครับคือจังลูกเว้าล่ะกาแฟฮ้อมคอฟฟี่ก็สิขายดีเพราะลูกเอาราคาทรงที่ทรงให้ร้านค่าที่ละ200ลังนะครับจังเสียเอามาลดราคาเป็นราคาขายปลีกแม่ๆเขาเอิ้นว่าขายปลีกในราคาทรงแต่ก่อนนี่ขายปลีกเนี่ยจะต้องนะครับ350แต่ลูกมาคำนวณเบื้องแล้วเศรษฐกิจบ้านเมืองจังซี่นี่คันบ่ซอยกันบ่มีผู้ใดอยู่ได้ดอกนะครับแต่ว่าอีแม่ต้องซอยผมมันจะต้องรับลูกรับทางกันให้ได้คือ1ลูกเอากาแฟมาขายกำไรหน่อยอีแม่ก็ต้องซอยกันซื้อพอซอยกันซื้ออ่ะมือนึงได้500ไร่700ไร่เอาแล้วรอดแล้วนั่นล่ะคือทางรอดนะครับกำไรหน่อยก็ต้องขายหลายครับบางคนนี่โอ้ยเขาเจ้ามาจอบเบิ่งอยู่หม่องออฟฟิศสยามชัยรถบริษัทขนส่งมารับรอบแรกเต็มรถบกกอก2โมงเช้าไปแล้วรอบที่2เที่ยงรอบที่3ตัดรอบบ่าย4โมงแรงวายนะครับสะอ่อนอิจฉาแต่จริงๆกับบ่ได้รวยอย่างกระดอกกระเดียดอกเอาแค่ว่าให้มันขายไปเรื่อยๆขายดีๆนะครับกำไรหน่อยแต่ว่าอาศัยขายหลายครับแม่อยู่ได้เพราะฉะนั้นแล้วราคานี่หลายคนงงว่าเป็นยังคือเข็ดได้ทั้งที่น้ำตาลกับบ่มีใส่ยาหวานนี่ก็แพงขึ้นแล้วครีมเทียมบ่มีไขมันท่านนี่ก็โอ้โหต้นทุนสูงแล้วยิ่งมามีถั่วขาวมีแอลคานิทีนมีไฟเบอร์ไฮทายง่ายนะครับมีใบแป้งกล้วยโอ้โหใบมอนสกัดใส่เข้าไปอีกนี่ต้นทุนทั้งนั้นเลยครับแม่จ๋าแต่ว่าเขาขายได้เพราะเขาอาศัยขายหลายและที่ผ่านมาเหมือนกับเทวดาเพื่อนดีตนเพื่อนกระไห้อิหลีครับแม่ให้ซื้อมือเมื่อละ700บ้านเมื่อละ1,000บ้านยิ่งถ้าช่วงเงินเดือนผู้เฒ่าออกวันที่9วันที่10 11นี่ขายดีปานเทียนำเทียทาเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าคุณสมบัติของสินค้าบ่ต้องเว้าดอกเน้นแค่ว่าสั้นๆ2คำกินกาแฟ1ให้มันปลอดภัยกับสุขภาพ2กินกาแฟให้ปลอดภัยกับกระเป๋าสตางค์ อีแม่มาเอากาแฟฮ้อมคอฟฟี่ของหนุ่มสยามชัยไปกินไปอยากได้แม่เด้อนะครับ1กล่อง145บาทขายซ้ำนั้นนะครับ2กล่อง290นะครับ ขัดอีแม่ยังบ่เข้าใจว่ามันคุ้มซําใดเดี๋ยวขออนุญาตแม่ฝากตอนสิ่งดีมีประโยชน์แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเฮามาสู่ช่วงนะครับเฮามาสู่ช่วงตอบปัญหาถาดรางวัลกันเลยมาแบบชึบๆๆๆเลยเด้อจดเบอร์ไว้แม่043009888คันสั่ง4กล่องคันสั่ง4กล่องพ่อ4กล่องแถมของ2อย่างนวดครีมนวดสบู่กาแฟท่านชายโกโก้ให้คุณยายผู้บ่กินกาแฟผ้าถุงแว่นตาผ้าเสื้อตัวเลือกได้นะครับอยากได้วิทยุจักเครื่องคันเป็นลูกค้าสยามใช่อยากได้วิทยุจักเครื่องถ้านินเครื่องละ450บาทขายแบบขายทิมมาแม่ขายแบบให้อีเมลได้ไปใส่เลยเครื่องละ250เสียไฟบ้านก็ได้เป็นยี่ห้อท่านินจากโรงงานท่านินผมซื้อมาหลายเอาราคาทุนไปเลยนะครับแม่จ๋าแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดอีหลีคือกาต้นน้ําฮ้อน150บาทคือกันเสียไฟปั๊บฮ้อนวึบๆๆแลกซื้อได้เลยคือว่าไงว่าคันมีเงินมาซื้อกาแฟแล้วก็บ่ต้องเสียเวลาไปซื้อตัวอื่นเพิ่มเติมอีกนะแม่ดอกจังมันอยู่หม่องนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วด่วนๆจักหน่อยเด้อแม่เด้อผู้ใดที่อยากกินอยากท่านอยากดาดซบดาดปากนะครับเนาะลังเทียร์ลังข้าวเฮาก็คิดบ่ออกบอกผู้ใดบ่ได้ดอกว่าเอ๊ะเป็นหยังเบิดลิตรกาแฟกูคือเมื่อยเถอะเออเป็นหยังเนาะย่ำกินกาแฟแล้วคือส่งน้ำตาลพุ่งบ่เศร้ากินกาแฟแล้วเป็นหยังคือปวดหัวเข่าบ่หยุดลองเปลี่ยนเบิ่งแม่เปลี่ยนเบิ่งเอาให้มันคักใจเอาแบบที่อีแม่กินแล้วคำถามมื้อนี้ลบออกจากบันทึกประจำวันแม่เลยกินง่ายทายคล่องนอนหลับลึกเป็นไดแม่ดีบ่และกะหัวเข้าที่ก้าวขึ้นบันไดเสียงดังอีมรดกดเกตเอามันคือส่งคือแท้ละสยามใช่อยากให้แม่หาคำตอบด้วยตัวท่านเองครับแม่เนาะชัดเจน043009888อยากได้ตัวใดจะค่อยมาเติมกันไปแม่043009888จังค่อยมาเติมกันเด้อแม่เด้อบักลาชัดเจนแล้วอีแม่พร้อมไปพร้อมแล้วลุยเลยครับ
1: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟ Home Coffee กล่องนี้นะครับแล้วก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพรผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟ Home Coffee ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043009888 089422444 095-383-5555ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟHome Coffeeนะครับทุกคน

0: เอาละครับแม่จ๋าเอาอันมาเด้อบาดีมาเด้อมาเด้อบาดีเด้อมาเด้อบาดีเด้อนะครับพ่อจ๋าแม่จ๋าความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่นี่ความหวังทุกสิ่งเป็นจริงที่นี่บักหลาลูกไส้ยี่พอพร้อมตอบโจทย์โพดอีหลีส่งตรงหาพี่น้องจากกาแฟห้อมคอฟฟี่กับหน้าที่ละ1บาท1บาท1บาทเท่านั้นครับแม่จ๋า043-009-888 043-009-888 043-009กด83โตมาเลยเด้อแม่จ๋ากาแฟหอมคอฟฟี่เป็นกาแฟที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อไปกินหลายผู้หลายคนบอกว่าอาจจะล่อสิ้นเดือนดีบ่ลูกหรือว่าออกพรรษาจะคอยสร้างดีบ่ค่ำผมอยากบอกพ่อบอกแม่จังสี่ครับว่าคนที่คิดแบบนี้ถือว่าคิดผิดมหันต์เพราะว่าแม่อดได้อยู่กะว่าแม่ซื้อมากินปั๊บแล้วแม่คือสิเซาปวดขาหัวเข้าแม่คือสิเซาดังอันนั้นบ่แม่นเด้อแม่พวกนี้มันเป็นการเติมคอลลาเจนคล้ายๆยาหางลิ้นคล้ายๆกันกับไอ้จอดถนนกะละมั่งสวดสิแม่ๆเฮาอาจจะต้องใส่เวลาจักหน่อยคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาก็ได้เนาะบัดดีครับนุ่มสยามใช่ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ระบาดเนาะคร
0: ับ อ๋อนาทีระบาดนุ่มสยามใช่ครับพ่อครับ
1: คร
0: ับ
1: ประวัติสร้างไปแล้วล่ะอย่างไรนาทีระบาดอีกก็กองนะครับผม
0: บูคือขักมัดมาถือจังหวะพอดีห่วยคือซ่องโลบซ่องอยากได้หลายแท้มันดีพันนั่นเดียวนะกาแฟลูกนะพ่อ
1: โอ้ย
0: ้
1: ายแล้วเล่นได้ได้ครับแล้วยางขาตะโพกขาค่ะ
0: โอ้แต่ก่อนเราร่วมหรอกขาสะโพกฮะอ๋อ
1: ครับผมก็กินน้ำกันกับง่ายแหละครับผม
0: เอาพ่อมาบอกผมดีใจน้ำแดงแล้วแท้เนี่ย
1: พอกินน้ำลูกสาวไปแล้วลูกสาวนิ้วมือเราจังแล้วไปขายก๋วยเตี๋ยว
0: ครับ
1: มือเราง้อแล้วกินแล้วก็เศร้าไปครับมาปวดเศร้าปวด
0: ลูกสาวขายก๋วยเตี๋ยวบะนี่มันกำหม้อแล้วก็ยกขึ้นยกลงดูเนาะเข้าใจยอเออ
1: แมน
0: มือ
1: เราแล้วจังปวดแล้วกินแล้วก็เลยเศร้าเนี่ย
0: ครับพ่อ
1: เราปวดแล้วก็อยากได้ครับผม
0: โอ้ครับแล้วไอ้ย้ายกินนี่คือแต่ก่อนเรายางบ่ได้ย่อนแล้วล่มติเราสะโพกเราหักติพ่อหรือจังได๋ก็
1: คร
0: ับ
1: ล่มสะโพกขาครับผม
0: โอ้ครับ
1: ติดตามประจำเดือนแบบง่ายแล้วเวลาที่โมกเราบอกเปิดฟังสยามใช่สยามใช่เลย
0: โอ้เจียวเลยเอาพ่ออีพ่ออันนั้นบ่ได้ที่โทรมาเนี่ยแม่นบ่ผมจำถูกบ่
1: แมนคร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ยพ่อ
1: น
0: ี่
1: แหละคร
0: ับบ้านหวยเขียวพ่อผมสิให้พ่อนี่เล่นเกมกับลูกแนวนี่เด้อให้พ่อจับคู่ว่าอันใดให้พ่อตอบให้ถูกว่าอันใดอยู่ภาคอีสานอันใดอยู่ภาคอื่นคันให้พ่อตอบว่าอันนี้อยู่ภาคอีสานนี่แสดงว่าถือให้พ่อเลือกภาคอีสานเด้อผมสิบอก2อย่างเด้ออุดรธานีกับอุทัยธานีอันใดอยู่ภาคอีสานครับ
1: อุดรครับผม
0: โอเค
1: อุดรธานีครับ
0: พระธาตุพนมกับพระธาตุดอยสุเทพอันใดอยู่อีสานครับ
1: พระธาตุพนมครับ
0: โอ้โห
1: อยู่ภาคเหน
0: ือโอ้โหเก่งเหรอเอาพานกเข้ากับดอยอินทนนท์ครับ
1: พานกเข้าคนนี้มึงเลยครับผม
0: โอ้เจอของแท้แล้วสยามไซเดี๋ยวหายยากหายยากก่อน
1: ง่ายๆกันห
0: น่อยวะขามทะเลสอกับอันทะเลระย่องอันใดอยู่อันภาคอีสานครับ
1: ขามทะเลสออยู่โคราชครับผม
0: โอ้ผีตาขนกับเทศกาลกินเจเอาผีตาขนกับเทศกาลกินเจ
1: ผมอยู่มึงเลยครับอยู่มึงเลยครับผม
0: เทศกาลกินเจอยู่ภูเก็ต
1: ผมอยู่มึงเลยครับ
0: โอเคโอเคครับประเภทนี้ชักพระกับประเภทนี้ไหลเรือไฟอันใดอยู่ภาคอีสานครับ
1: ไหลเรือไฟคร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ขึ้นได้ครับแต่ว่าอีพ่อเอาขอสุดท้ายสิย่อมเพี้ยผมย่อมเพี้ยแล้วล่ะทะเลน้อยกับทะเลบัวแดงอันใดอยู่ภาคอีสานทะเลบัวแดงกับทะเลน้อยอันใดอยู่ภาคอีสาน
1: ทะเลบัวแดงครับผม
0: เอาอีกเอจะขอกันหน้าก็คือเก่งแต่ว่าภู 3,000 โบกกับแพะเมืองผีอันใดอยู่ภาคอีสานครับ 3,000 โบกกับแพะเมืองผี3,000 โบก
1: ไม่ครับทวนไม
0: ่3,000 โบกนะครับพ่อสถานที่ท่องเที่ยว 3,000 โบกเป็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นหินเป็นตะปุ่มตะปั้มเนี่ยร้อยเลยกับอันนึงแพะเมืองผี เป็นใครเป็นสถานที่คือกันครับพ่อสองมอง
1: สามพันโบกครับอยู่ไต้หวัน
0: โอเคครับโอ้โหยอมเพียยอมเพียขอคารวะท่านอาจารย์บอถามต่อเหรอเสียเวลาเหรอล่ะคือสิตอบได้เบิดโอ้ยพ่อคือเก่งแพร่เมืองผีอยู่จังหวัดแพร่ครับพ่อครับภาคเหนือครับพ่อครับ
1: แมนครับแมน
0: เออเอาแจวแจวแจวครับหม้อหินขาวดีอยู่จังหวัดใดพ่อเคยไปบ่หม้อหินขาว
1: หม้อหินขาว
0: ครับ
1: เออหม้อหินขาวนี่บ่ได้ยินปานใด
0: เคย
1: ไป
0: อยู่จังหวัดชัยภูมิครับพ่อครับหม้อหินขาวครับพ่อ
1: โอ้ชัยภูมิ
0: ครับกาดถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่หม้องนึงพ่อครับเดี๋ยวลูกไส้ส้มกาแฟไปให้1กล่องตําเอาอีพ่อนั้นสั่งมื้อวานนี่ตัวนี่แม่4กล่องนี่แม่
1: ครับโชว์มาบ้านสีกองส
0: ร้
1: างมาบ้าน
0: เนี่ยแ
1: หละ
0: ครับสีกองโอเคโอเคครับพ่อครับขอบคุณครับ
1: คร
0: ับ แจ๋วเลยสยามใช่เจ้ากินพ่อยากอยู่ดอกนะสั้นโอ้ยพ่อบ่แม่นเป็นเซลล์เก่าติฮะผมนี่ผู้ใดว่าเป็นเซลล์ก็สร้างเด้อพ่อผู้ใดเป็นเซลล์ก็สร้างเด้อสู่บักลาสยามใช่บ่ได้เด้อเรื่องการออกทัวร์ไทยนี่เป็นหยังคือวางสั้นผมเคยเป็นเซลล์ขายกระเบื้องมุ่งหลังคาโบสถ์มั้ยพ่อผมนี่ไปบ่วันนี้มันบ่ได้ไปอำเภอได้ลงฮอดหมู่บ้านบริษัทเขาเติมน้ำมันให้เนาะเท่ตัวกับป้ายของเกาะกองก้อยไปนะครับมองใดที่เขาเรียกว่าอันยังก็ไออันมองใดมันเป็นตาไปมองใดมันเป็นตาขายนั่นสินะเป็นยังเขาเจ้าเฮ็ดจังใดบ่เนี่ยเขาเจ้าก็เฮ็ดวิธีการก็คือว่าคันสมมติว่ามองใดที่มันเป็นฐานซื่อๆมันบ่ข้าเจ้าก็ให้ใส่1ดาวจังซี่นะคันเริ่มมีเสาขึ้นมาแล้วอันนี้ข้าเจ้าก็ให้ลงโปรแกรมไว้ว่าเป็น2ดาวเออคันเริ่มมีการมุ่งหลังคาแล้วแต่ว่าเป็นปูนบ่ทันได้ท่าละแหน่งเอออันนี้ก็เป็น4ดาวจังซี่นะคันใส่ละแหน่งแล้วนี่คือ5ดาวเออไปฮอดกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เตรียมโตรถเออจังได๋ก็มีโอกาสซื้อแน่นอนจังซี่นะแต่ตัวก็ไปลังเทียนหลงทางหลุดเข้าไปฮอดทางผู้บักเขือก็มีบ่ใหม่คือใหม่สมัยบ่คือบ่ทันได้มีสงครามน่ะบ่นี่ล่ะเขาเรียกว่าเมืองอีสานเฮาแล้งก็แล้งแต่ลมฝนนะครับแต่น้ำใจของคนชาวอีสานแม่นบ่มีวันแล้งเสียงพิ่นเคี้ยนปงล่างเฮาเสียงกองเหย้าดังตุ่มเตินหนุ่มสยามใช่จังได้เอิ้นให้พี่น้องมาซอยสู้ปะฟังอีพ่อสมโพธิ์ดวงสมพงษ์จักเพียงสะก่อนครับผม

ไปสู่ไปโอ้ยพ่อใหญ่มาแล้วออกรถใหม่อันพ่อตาเจ้าคือได้รถอีแตนงามแท้ว่าสั่นแม่ใหญ่แตนเมียพ่อใหญ่มานั่งอยู่ข้างผัวเอาเด็กน้อยซุ่มนี่แม่มึงคือมาปีนเกี่ยวใหญ่แท้จ้ะเนี่ยเกิดเมื่อวานขั้นเมื่อเศร้านี่กูเกิดพ่อแม่มึงพุ่นตัวมึงสิมาเอิ้นกูอีแตนติว่าสั่นยายบ่ได้เอิ้นเจ้าเด้บ่เอิ้นจะได้กูได้ยินเต็มปากเต็มคำว่ามาขึ้นรถอีแตนมาขึ้นรถอีแตนไปต่อมาบ่ต้องหับแม่มันดอกเด็กน้อยซุ่มนี่พ่อแม่มันบ่บอกว่าสอนยายครับพวกเฮาพวกเฮามาขึ้นรถคุณนายแตนแล้วว่าสั่นไปจอดเท่าว่าสั่นเบื้องเขาเอิ้นเนี่ยพุ่นน่ะลูกหลานเขาเอิ้นผู้เขาว่าวมวนก็มีอยู่ตัวนั้นว่าสั่นไม่ไงแตนออก

0: ล้วก่อนนี่คิดจังได๋วุก็เลยอยากเปิดเพราะว่าเนื้อหามันพาไปการท่องเที่ยวภาคอีสานมองใดที่มันดีก็อยากไปมองใดที่มันเขาทราบว่าเป็นบุญเป็นท่านเป็นงานประเพณีก็อยากเห็นเนาะแม่เนาะเป็นจังซั่นกันไปเขาว่าปู่ศรีสุทโธอยู่ร้อยเอ็ดเอาเราย้ายบ้านที่สยามใจบอกผมบอกผิดอุ้ยเนาะปู่ศรีสุทโธจะได้อยู่ร้อยเอ็ดเนาะอยู่แสนคำชะโนดเอาตีจากแล้วนึกว่าเราย้ายบ้านเนาะเราอยู่คำชะโนดอุดรก็อยากไปไหว้เพิ่นกับญาปทุมมานั่นก็ได้นั่นแม่นบ่ครับไปไหว้ซื้อๆไข่ตัวนะครับขาออกมานะครับซื้อลอตเตอรี่ติดไม่ติดมือมาอีกผัดเป็นลอตเตอรี่ปลอมหามันเสียดายหลายว่าสั้นคือวางสั้นแม่บ่ถือซื้อย่ำได้ถือแต่ลอตเตอรี่ปลอมมันเลยบ่ถือจักเทียสยามไส้ว่าคนเฮานี่ฮอดวางรวยมันสิรวยเด้แม่บ่ต้องไปหวังพึ่งดวงเบอร์ดอกนะครับคือจังลูกเนี่ยนะครับสยามไส้นี่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าพื้นฐานผมนี่เป็นคนรวยพื้นฐานผมนี่เป็นคนรวยคือตระกูลผมเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่เนี่ยรวยผู้รับคนบอกซิว่าผมอวดรวยผมจะแต่งก่อนเพื่ออธิบายชีวิตของผมแบบล่ำเตยแบบอีพ่อสมพวดให้อีแม่ฟังอยู่เด้แม่ฟังเด้อเนี่ยคือชีวิตจริงของผมเลยเด้แม่บ่เปิดเผยซื้อได้เนี่ยจริงๆนะบ่มาจัดรายการก็ได้เด้เนี่ยเอ้ยเบื้องเปียงตัวผมมันรวยเกินคนตัวผมมันรวยเกินคนลูกนี่สับสนยืมเงินเป็นสายลูกนี่ตั้ง 30,000 ลายยืมกันเป็นสายคนละล้านสี่ตัวเลขเศรษฐีเงินดอกพักแว่นเงินแสนผมให้บ่อันเงินพันละผมให้บ่ตื่นเงินหมื่นละผมบ่ได้ย่านแต่เงินล้านจังใส่ถุงคั่นอาน้องละสิไปกับอ้ายรับรองสบายนั่งอยู่ซื่อๆรถเก๋งขี่คั่นละมือแล้วโยนให้ผู้อื่นไปอยากได้หยังขอให้นั่งตานเงินธนาคารของอ้ายเป็นฟอนไผจองก้อนละสิได้หนังเครื่องบินพายไปเที่ยวจีนที่ดินนั่นละบ่อยากเว้าที่ดินนั่นละบ่อยากเว้าอยู่ทางหลังเขาตั้ง 3,000 ไร่หลังเขาใหญ่พุ่นละจองไว้สิย่อให้ละมอมพนางบางวันละพีก็คืนคืนบางวันละพีก็คืนคืนหนังนับแต่เงินละเป็นก้อนพูดถึงเรื่องเพชรเรื่องทองมีอยู่เป็นซองโลด10ล้ออยู่บ้านนั่นน้อให้หนวลละออนั่นตามไปดูมันแปลกทั้งคู่หน้าต่างประตูสร้างด้วยทองคำหน้าต่างประตูละสร้างด้วยทองคำละจังว่ามาสาราละพี่สิพาเจ้าแวะไปเบิ่งไปเบิ่งเพชรหัวทออีกกึ่งแพงไวละแม่นแต้งดองส่วนว่าทองละไม่ต้องเป็นห่วงพี่มีเป็นพวงใช่ลวงล่อพี่มีเป็นพวงใช่ลวงล่อต้นต่อของคนจะรวยผมไม่ได้ถูกหวยผมรวยมาแต่เกิดพ่อแม่ผมท่านเป็นคนประเสริฐผมเกิดขึ้นมาเป็นทองทองมีซื้อพ่อผมจำไว้ทองใบก็เป็นซื้อของแม่ลูกหาคนมีแต่ทองอ้อยต้อยบักทองย่อยแม่นซื้อฉันทองจัดนั่นน้องผู้ลาทองมากทองมาอีน้องทองสาทองด่าแม่นปูทองบูซื้อยาอีกด้วยบ่รวยใดเฮ็ดจังไดเกิดอยู่ในละกองทองแท้ๆเกิดอยู่ในละกองทองแท้ๆไปมาหาเวแน่เด้อน้องจบเป็นไรแม่รวยวะว้ายผู้ใดบ่ได้ไปเป็นสู้เป็นแฟนสิอยู่ได้ที่บัดนี้โอ้ยหาจิเมื่อยหลงฟังตรงบนว่าสิว่าสิโทรไปยืมเงินแน่ว่าซั่นบัดสิแท้ล่ะไม่แต่ซื้อท่องบุก็มีเนาะหวัดดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: จ้าแม่
1: แฟนยังกาแฟอยู่ราคาเดิมเปล่าคะ
0: จ้าแม่ตอนนี้4กล่อง580บาทมีของแถม2อย่างจ้าแม่ครับ
1: มีอะไรอ่ะ
0: มีน้ำมันนวดครีมนวดนะแม่นะมีสบู่มีโกโก้เชอร์รี่สำหรับคนไม่กินกาแฟมีกาแฟให้ท่านพ่อกาแฟท่านชายแล้วก็มีผ้าถุงมีผ้าเช็ดตัว
1: ไม่เอากาแฟเฉยๆอ
0: ่ะเอาก
1: ล่องเท่าไหร่
0: ซองกล่อง290จ้ะแม่290
1: เอาซองกล่อง
0: อ๋อโอ้ยกลับมาแล้ว FC แฟนคลับคนเคยกินเคยอยากกินแล้วดีไหมล่ะครับแม่ถูกใจไหม
1: ก็ดีนะ
0: ดีไหม
1: ถูกใจ
0: อ๋อใช่ไหมครับครับผมเอาพอดีเลยถ้างั้นจำได้อยู่คุณแม่เตือนใช่ไหมครับอยู่โพทองคร
1: ับ
0: อ่างทองโอ้อยู่อ่างทองเลยนะนี่จ้าแม่เจอคนรวยกว่าเราบ้านนี้ อยู่อ่างทองแม่แม่เตียนเดี๋ยวลูกส่งให้ครับแม่ส่งวันนี้อีก2วันขวบเดิมถึงนะครับแม่ครับจ้ะ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ไหวสยามไส้มื้อนี้มื้อคือเว้าแต่เรื่องรวยแต่ว่าซั่นว่าแต่เงินค่าเลขงวดบังใดกับบ่ทันได้ใจเขาอยู่ว่าซั่นไว้แม่อันนั้นเขาไว้สำหรับอันงวดชนงวดอย่าไปตื่นคุณแม่เตือนเซิงแซ่นะครับอยู่ที่ตำบลล่ำมาสักอำเภอพัวทองจังหวัดอ่างทองเว้าเลี้ยงทองเป็นได้เจออ่างทองมากง่ายชดาบ่สยามใช่เจ้าโอ้ยกักแดดแล้วแม่เนาะพ่อครับแม่ครับก่อนจากปิดเบรกในช่วงนี้ขออนุญาตอีกนิดนึงนิดเดียวสั้นๆอย่าลืมกินกาแฟดีบอกต่อแล้วอย่าขายต่ออย่าขายต่อบักลามีโปรโมชั่นโครงการเพื่อที่จะสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่อยากห่างอยากมีเขาบอกว่าความจนไม่มีอยู่ในกลุ่มคนขยันแม่มารับไปขายเด้อแม่คันซื้อตั้งแต่เอาง่ายๆว่าซื้อตั้งแต่เก้ากองในแถม10กองเป็น10นี่แม่ก็ได้กำไรแล้วหรือสั่งชุด20กองเนี่ยของแถมลูกเอาไปให้พ่ออีก8อย่างคือเฮาซื้อ20กอง 2,500 เนี่ยเฮาสิขายได้เกือบเครื่องเลยครับแม่กำไรได้เกือบ 2,000 นะครับแม่ครับนั่นน่ะนะครับตียังไงเอาเดี๋ยวผมล่องเบิ่งกันเนาะ20กล่องเนาะต้นทุนมัน125บาทกำไร20บาท20บาทคูณด้วย20 20คูณด้วย20มันก็ได้400เนี่ยนะครับคันผู้ลางคนบอกว่าเอาเป็นลั่งไปขายสิดีเมื่อสยามไส้สุดเท่านั้นแม่สุดเท่านั้นมันตัวกล่องละ90บาทเนาะ90บาทสิได้กำไร 2,600 คันซื้อเป็นลั่งไปขายคือว่าไงว่าจากกินดีแล้วบอกต่อกลายเป็นกินดีแล้วขายต่อไปเลยนะคักอยู่อันนี้ก็ได้ฮัลโหลสยามไส้ครับแม่กำลังลูกกำลังเว้าครับแม่จ๋าว่าไง
1: แม่สั่ง DLC นะ
0: โอ้เอ้าบ่ทันได้กินจากเที่ยติแม่ DLC นะ
1: ย
0: ัง บ่
1: ได้กินเลยลูกกินแต่กาแฟ
0: โอ้บัดนี้อันแสดงว่าบ่อยู่บ่เซาที่เนี่ยเนาะเริ่มเคร่งเริ่มปวดมาอีกที่บ้านนี่เนาะ
1: โอ้ยบ่แม่นว่าบ่อยู่บ่เซาบ่ได้ย่างแม่นนั่งอยู่กับพี
0: ่โอ้นั่งอยู่กับพี่โอ้
1: แม่ทำงานแม่รับจ้างแกกระเทียมให้เขาย่างบ่ได้ย่างบ่ได้
0: เป็นบ้าที่แม่บ้านไหนรับจ้างแกกระเทียมยางอยู่นี่มันก็เฮียซะสู่ซะไส้ตัวก็นั่งกันซะ
1: แล้วแม่เล่นนั่งแม่เล่นนั่งอยู่แต่กับที่เลยบ่ได้ออกบ่ได้เคลื่อนได้ย้าย
0: เล่นนั่นมันเลยเฮ็ดให้มันเคร่งไปน้ำเงาดากเงาก้นตึงแล้วก็เกี่ยวกินตีนซ่าเป็นซั่นเตี้ย
1: เวลาเฮายางมันปวดฟัดตีนปวดจังซั่นนะ
0: แม่นเหรอเจ้าของนั่งอยู่เบิดมือแม่นๆเข้าใจแม่อยู่
1: แม่เอา DLT 2กล่อง
0: 290เป็น500จ้ะแม่2กล่องลดให้ครับ
1: จ้า
0: ได้เลยได้เลย
1: ถูกน้ำได้บ่ลูก
0: เอ้ายังบ่เข็ดบ่หลาบอยู่สิงวดบังใดก็ได้
1: เอ้าเว้าเนาะ
0: เว้าเด้อ
1: แม่น่ะไปจุด
0: ครับ
1: ไปจุดไว้ในใต้ต้นบักขาม
0: ครับ
1: ไปปักไว้เพราะถ้าแม่ไปจุดปุ๊บฝนหึมหึมทุบแม่บ่ใหม่เดินเท้าไปหาบ่เห็นมันล้มพัดหรือจังใดมันหายไปใส
0: ่โอ้ยแม่
1: จุดบ่ใหม่ก็ต้องเห็นหรือบ่เห็นซับอยู่นั่น
0: อุปสรรคคนสิถึงรางวัลที่1เนี่ยมันยากหลายขั้นตอนประนันติยันน่ะแม่มันสิบ่ได้งวดนี้ติได้จังได
1: ๋ฮะบ่หวังดอกบ่หวังเอารางวัลที่1ดอกไม่ทําใจบ่ได
0: ้โอ้ยันได้ขั้นท่องก็ดียากอีกแล้วเนาะแม่เนาะเอิ้นว่า
1: ย่านเจ้าของเป็นบ้าแม่บ่เอาดอกรางวัลที่1อ่ะน
0: ่
1: ะ
0: แม่อันก็เป็นบ้าเป็นก็ได้อยู่ดอกแต่ว่าคันเป็นบ้าแล้วก็อย่าถอดสินถอดเสียก็พ่อมันอยากอายเด็กน้อยเอา3ตัวตรงๆกับพ่อสิแม่ว่าอยู่เนี่ยจังได๋หรือเอารางวัลที่5กับพ่อสิรางวัลที่2ซะ
1: แม่อยากเอาเลขเล้ามือวันนี้วันศุกร์ก็บ่ทันอีกเนาะกันนะ
0: ครับครับ
1: มีจุดบ่หวังซื้อดอกให้ลูกซื
0: ้
1: อ
0: โอ้ไปจุดไว้ต้นบักขามก็บ่เฝ้าบ่แห่มันจักหน่อยเนาะไปเฮ็ดอย่างอื่นเพิ่นฝนทําแล้วมันก็เกี้ยงตับตัวนั่นน่ะ
1: ตกเนาะฝนตกก็แล่นเข้าบ้านตั้นต้นเนาะ
0: จุดเทือกหญิงภาคก็ได
1: ้โรงเรียนเก่าบ้านตัว
0: เออเข้าใจอย
1: ู่เติมทำหาบ่เห็นเลย
0: ยังบ่ทันได้พิสูจน์คุณภาพทูบลูกปานใดวันเถาะว่าสมองแม่นเนาะแม่แม่นบ่
1: บ่ได้แล้วบ่เห็นเติม
0: เข้าใจอยู่เข้าใจอยู่เอาเดี๋ยวลูกส่งทูบไปให้พร้อมแล้วก็ DLC ไปให้2กล่อง500บาทรอรับด้วยแม่เด้อจ้า
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะกินกาแฟต่อเนื่องและอยากซ้ำ DLC ไปอีกคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการประเภทว่าขอแคลเซียมเนื่องจากโรคเก่ากระดูกทับเส้นได้แม่เด้ออาจจะเป็นอาการตึงตามร่างกายตึงน้ำท้องตึงน้ำหลังนั่งโดนๆขับรถนานๆอาการ เท่าซ่าอากาศเย็นทั้งเป็นหลายคนบ้านเฮายิ่งอีพ่ออีแม่ที่นอนติดเตียงลูกยากย่อยากยิ่งอีแม่ที่นั่งหยิบจักนะครับเย็บผ้าแกะกระเทียมสารของสารแหนะครับเนาะตำหูกตำแถวมื้อนี้แหละแม่จ๋านะครับเลือดล่มความดันไขมันในเลือดไหลพิจารณาเบิ่งนะครับ DLC นี่บ่แม่นของคอยผมบอกเลยคันผู้ใดบ่เคยลองต้องตัดสินด้วยเจ้าของ1มันเป็นสมุนไพร 100% 2มันมีอย.แล้ว3อีแม่กินแล้วนี่มันไปแก้ปัญหาแต่ละจุดแต่ละจุดบ่แม่นแบบทับเส้นประสาทคือยาแก้ปวดทั่วไปจอดจบชัดเจนหวัดดีครับสยามไส้ครับ
2: คร
0: ับ ครับพ่อว่างได้
2: ตังกระแทกพอสนิมตรงหน้าค่ะอยากเจอครับที่ระบาด2 บาทก็บ่มีพอสยาม
0: โอ้ยคือโทรมาซ่าแท้จนลูกศิลารายการแล้วโอ้ยสิถามอย่างนอกบัดนี้เนาะอืมอันพ่อคือโทรมาซ่าแท้ตอนนี้ลูกกำลังศิลารายการเอาชงห้องหน้าได้บ่มาเรียนน้ำกัน
2: มันละเกินต้องกดแล้วครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวโอ้กวนเขาหยอดคันพ่อเอาซี่ซะคันน้ำมันซีฟ้าฟังลักเล้มพดเอาเป็นชงห้องหน้าเด้อพ่อเด้อจังไดก็สิทาสายเด้อจะคอยโทรมาใหม่เด้อ
2: คร
0: ับ
2: ผมคร
0: ับ ครับครับของยี่พ่อนี่สิได้อยู่ดอกมื้อนี้แล้วครับพ่อส่งไปแล้วครับบ่ทูบบ่ให้ขาดทูบเพิ่นสิขาดได้จังได๋เนาะครับว่าอันนี้สำคัญกว่ากาแฟบ่ได้นั่นน่ะ
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับ
2: ผมบ
0: ่ทัน
2: หล
0: ับ
2: อย
0: ู่ในห้องอีกเออบ่ทันได้หลับอันงวดที่แล้วนี่มันบ่ใกล้เลยติพ่อมันบ่ใกล้ติหรือใกล้อยู่เฮ้ยซื้อบ่ถึงจังได
2: ๋ซื้อรถตี้ไปหาไปถึงวันที่6บ่ถึงหา
0: โอ้มันเป็นรางวัลส้มเซยตัวนั้นน่ะ
2: ครับ
0: ซอยโอเคมันไกลแล้วโอเคครับพ่อครับบ่ถามดอกว่าจุดถึกอีหยังแต่ว่าตียังไงว่าคุณพ่อเพิ่นอยากได้เพิ่มอีกของมูนี่บ่แม่นแนวเขตแนวหลาบดอกนะครับเนาะอีพ่ออีแม่เอารถบ่แม่นตอนแมวเนาะแม่เนาะพ่อบ่แม่นตอนแมวอย่าไปย่านมันเอ้า DLC 2กล่อง500กล่องเดียว290กาแฟ1กล่อง145บาท4กล่อง580รับของแถมเต็มที่มื้อนี้นะครับเนาะอีพ่ออีแม่เอารถบ่แม่นตอนแมวเนาะแม่เนาะพ่อบ่แม่นตอนแมวอย่าไปย่านมันเอ้า DLC 2กล่อง500กล่องเดียว290กาแฟ1กล่อง145บาท4กล่อง580รับของแถมเต็มที่มื้อนี้เว้าแต่เรื่องคนรวยมื้อนี้เว้าแต่เรื่องเศรษฐีตั้งแต่เข้ารายการมาโหลดเอ้าจังได๋กะปิดเบรกด้วยอันเพียงเศรษฐีอีสานครับแม่อันสยามไส้ว่าจะของรวยคักแล้วพอใหญ่ค่ำเกิงแล้วกับบ่ธรรมดาได้นี่ก็ได้โอ้นะครับขนาดปลาปลาอยู่อันอยู่เทิงผู้เขาใหญ่กับเป็นปลาแล้วละว่าเราซื้อพอใหญ่สงวนเมื่อเห็นบ่ละละปลาสงวนว่าซั่นอันเคลื่อนทั่วประเทศไทยกับเป็นเคลื่อนลูกไส้พอเด้อว่าซั่นเคลื่อนหยังเอาก็เคลื่อนของบักอเนกกับบักประสงค์นั่นแล้วว่าซั่นเอาบักอเนกกับบักประสงค์ลูกอีพ่อนี่เพชรเคลื่อนติเขาตั้งเป็นซื้อพอลูกไส้พอเบิดท่านนั่นก็เคลื่อนอเนกประสงค์อันนั้นก็เคลื่อนอเนกประสงค์ส่วนพอเป็นคนดูแลปลาจากน้ำหนาวซัดฮอดเพชรบุญกะปลาสงวนไปเบิ่งลวดว่าซั่นพอยายสงวนคุยย่าเมาเหล้า
3: โอ้ยเด้นางมาเอากันซะเป็นหยังน้อน้องเบาเหลือเงินสินดอก

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: เสียหสากกล่าวถ้อยแถลงแสดงความเชื่อมั่นต่อกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสและหวังว่าจะนำไปสู่การแบ่งเขตแดนทางทะเลที่ชัดเจน
2: นายเสียหสากพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยมีเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมาธิการประนอมเป็นประธานในการประชุมณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยโดยระบุว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ไขปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและนำมาซึ่งการริเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคผู้แทนการค้าไทยหารือทูตสวีเดนยกระดับหุ้นส่วนเศรษฐกิจหนุน FTA ไทย EU ชูบทบาท TTR เชื่อมรัฐเอกชนดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนนายวีระพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยได้พบหารือกับนางอันนาอัมมาเกรนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยณทำเนียบรัฐบาลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภายใต้ความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า158ปีระหว่างไทยและสวีเดนพร้อมหารือการต่อยอดจุดแข็งของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการนำมุมมองทางธุรกิจมาประกอบกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับยุโรปทั้งนี้ผู้แทนการค้าไทยเน้นย้ำบทบาทในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนโอกาสและอุปสรรคจากการดำเนินธุรกิจไปสู่นโยบายผลักดันการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสร้างความเข้าใจระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
5: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089-968-3888
8: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ ช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่081
9: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
10: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
11: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
12: ์โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
13: ยังไงอะ
12: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหน

0: สอบถาม0896900288 0896900282
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ท่านครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมรดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบอแมนแคนเซียมนี่เลยห้อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมซอยเสริมสร้างความเสื่อมของกระดูกอ่อนข้อต่อเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นรอหยังล่ะครับสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากย่าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟฮอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับและก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพรผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
4: โอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วหรือนี
5: ่กาแฟหอมคอฟฟี่ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟหอมคอฟฟี่เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากย่าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
6: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟฮอมคอฟฟี่จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟฮอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็กเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟฮอมคอฟฟี่ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
7: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444
8: นะครับทุกคน
9: มั่ว
0: านอีหลีรายการนุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรออเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
8: จะไปไหนกูไม่ว่าแต่อย่าทิ้งกูนะกูแก่แล้ว

้วที่เคยเต่งตึงเริ่มหย่อนคล้อยลิ้วลอยน้อยลอยใหญ่เริ่มมาหาลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บข้อตาคอลลาเจนในกายาลดน้อยลงอย่าปล่อยให้ปวดเข่าจนเดินแย่อย่ารอแก่เกินแก้จะสุดหงรีบดูแลตัวเองอย่าเผลอปรงดื่มเสริมส่งความหนุ่มสาวให้ยาวนานอันนี้คือเรื่องจริงครับแม่จ๋าเป็นเรื่องที่ผมมักบอกเสมอแต่ว่าลางทีเฮาลืมเข้าไปไงเฮากะว่าโอ้ยคนอายุ50ปี60ปีผู้ใดหัวเข้าบ่ดังเออคนอายุ70ปีผู้ใดสิบ่ลุกโอยนั่งโอยแต่พี่น้องสังเกตบ่ครับว่านะครับเฮาส่องกระจกหัวใจเฮาก็สิเริ่มรู้สึกว่าโอ้ร้อยตีนกากะมาฟังไส้ฟังขัวร้อยตีนเมียหัวเข่าดังอีมล็อกก็แก๊กมันประท้วงครับนี่บ่แม่นเรื่องบังเอิญครับแต่ทุกคนต้องเผชิญในวัยแก่และคือสัญญาณอันตรายที่บอกว่าคอลลาเจนในร่างกายของพี่น้องเริ่มกำลังหมดลงรู้จังซี่แล้วหลังอายุ25ปีบอกฮอดลูกฮอดหลานพุ่นล่ะครับว่าร่างกายเฮาจะผลิตคอลลาเจนได้หน่อยลงสูญเสียคอลลาเจนไปได้เรื่อยๆเมื่อ40ปีการสูญเสียจะทวีคือคูณขึ้นแบบชนิดว่าเข่าเจียหมาแลนจวดเลยเฝ้าเถาเล้งเถาขนาดเลยนะครับเสาเข็มกำลังผูกก้อนกันเป็นบ้านด้วยเนี่ยคันอีแม่ยังนิ่งเฉยนะครับเห็นผิวที่เหี่ยวย่นนะครับบ่อยากสนใจคอที่เคยเคลื่อนไหวแล้วมันเริ่มขัดเริ่มเครื่องเขาเรียกว่าไอ้นิ้วล็อกฝ่ามือจังหัวเข่าลันอีมลดกดเกตปล่อยไว้ชะล่าใจกลายเป็นความทรมานในวันข้างหน้าเพราะว่าสุขภาพและความหนุ่มนะครับเนาะมันสิพังได้เร็วที่สุดคือ40ขึ้นไปมันกระทายเฮาซ่อมกะแม่กะเบื้องบ้านเพียงครับเบื้องเถียงหน้าเบื้องตึกเพียงครับคันโตได้ที่สร้างมา50 60ปีอย่าว่าแต่คนเลยมันยังเสายังมองสียังจืดยังจางแม่นบ่ครับเพราะฉะนั้นแล้วมื้อนี้บ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเสียดายโอกาสพ่อแม่ได้ยินเสียงบักลาเว้าแวะแวะแวะอยู่นี่อีแม่ขยี้มันเลยความเฒ่าอย่าจงมันไว้นะครับขยี้มันออกไปนะครับจัดการมันด้วยกาแฟห้อมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนแก้ไขได้ปัญหาที่ลูกล่ะแม่ครับพ่อครับจริงๆแล้วผมอยากบอกพ่อแม่ว่ามันกับบ่ได้แก้ไขแบบชนิดว่ากินปุ๊บเต็งตึงกลับมาปั๊บกินปุ๊บหัวเข่ามิดกัดกินมื้อนี้นะครับก้าวขึ้นบันไดเวิ้นๆปันเบาซ้ำหน่อยดอกของมื้อนี้มันต้องใช้เวลานะพ่อแต่มันดีอย่าง

0: หนึ่งคือผมถึงบอกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วผมขายคอลลาเจนย้อนวัตถุประสงค์อยากให้คนแก่ได้ผิวพรรณเต่งตึงหัวเข่าเศร้าค้อนน้ำมันไขคอให้มันกลับขึ้นมาอีกแล้วผิวพรรณสดผ่องใสผมบ่ร่วงนะครับเลือดบ่ออกตามไรฟันผิวพรรณบ่มีกินโตแต่ว่าขายไปประมาณ2ปีเจ้าหนี้หลายกว่าลูกหนี้เพราะว่าคนกินกาแฟแล้วสิไปกินคอลลาเจนอีกเนี่ยส่งจังซี่แล้วอีกแก้วนึงซื้อมาส่งอีกเนี่ย2แก้วเสียมันบ่แม่นแล้วนะครับบัดนี้ก็เลยไปปรึกษาเภสัชกรคุณหมอและกับโรงงานผู้ผลิตคอลลาเจนสามารถสกัดแบบบักพร้าว3หน่วยให้มันเป็นหัวกะทิแล้วเอาใส่ในกาแฟได้เอ้ามันก็สมว่าไปกรุงเทพนี่บ่ต้องไปคนละขั้นตัวนี้ขึ้นรถไปนํากันรถตัวเนี่ยก็เลยกลายเป็นกาแฟคอลลาเจนตัวนี้แหละครับแม่แล้วคําตอบมันชัดเจนครับจากประสบการณ์ที่ผู้เพิ่นกินนะครับพ่อว่ามันว่าคันว่าร้อยทั้งร้อยนี่มันก็คือจังอันย่องเจ้าของพวดเอาซิซะก็ยังขายดีอยู่จนฮอดมื้อนี้นะครับย่างเข้าปีที่2นะครับปีแรกขายกล่องละ380บาทลดมาเหลือ350ผมยังจําได้อยู่ประมาณช่วงเดือนนี้ละเนี่ยกันย่าเลยเดือนนี้เลยเนี่ยนะครับบัดนี้เบื้องแล้วเงินกับเริ่มลอยล้อลงรัฐบาลกับบ่ใครมีโปรโมชั่นโครงการภาครัฐมาไหนจะต้องค่าไฟไหนจะต้องค่าปุ๋ยไหนจะต้องค่าลูกค่าหลานไปโรงลำโรงเรียนลดค่าข้องชีพให้อีพอประชุมกันยกใหญ่ตัดสินใจลดราคาแบบหวบเลย 60% จาก350เหลือ145บาทคุณภาพของพวกนี้แม่มันจดทะเบียนเป็นออยแล้วมันจะแก้บ่ได้คันว่าโฮมคอฟฟี่ต้องสเปคนี่ตลอดไปจนกว่าเลิกขายเพราะฉะนั้นบ่แม่นเป็นรถตัวนี้ลงปาดขาให้มันสั่นลงที่คันแม่นเป็นกางเกงก็ได้บ่แม่นได้แม่นะครับเอาคุณภาพเก่าทุกอย่างแต่เน้นขายปีกในราคาสูงขายปีกในราคาส่งสู่กับพ่อกับแม่ไปน้ำกันและนี่คือ Home Coffee ของแท้ตัวจริงและเป็นกาแฟที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบันข้าแม่บ่เสื้อแม่ลองดูเจ้าของคันแม่บ่เสื้อผมลองฟังคนที่เพิ่นโทรมากินเบิ่งนะครับฟังซื้อมือก็ได้จ่อเบิ่งจัก3เดือนจะค่อยกินก็ได้โดนพดโดนพดฟังจากสามมือกับตัดสินใจรอดเนาะแม่เนาะลูกซอยได้ซ้ำนี่ละยุคเขายากหมากแพงปีกายนี่เผาหลอกคนยังมีเงินที่จะไปออกรถให้หลานขั้นละ 70,000 คนยังมีเงินไปออกรถเก๋งให้ลูกเขยขั้นละ 800,000 คนยังมีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องละ 2-30,000 อยู่ปีกายนี่แต่ว่าปีนี้นี่กาแฟกล่องละ145บาทคิดแล้วคิดอีกบัดถามว่าแม่คันบ่ฮวงหัวเขาเจ้าของอีดีก็เอามาขายให้สยามใส่ซะไปสิซื้อไปข้างละ 500,000 เป็นบ้าบ่มีดฟันหน้าผากได้ว่าซั่นหวงอยู่ได้หวงเจ้าของอยู่แต่ว่าเป็นหยังคือบ่กล้ากินกล้าอยากนะเอ้าปุ๋ยตัดสินว่าดีหรือบ่ดีด้วยต้นไม้ชั้นใดต้องวานลงดินกาแฟบางละต้องกินจะค่อยฮู้เด้อแม่เด้อเอ้าพิจารณาเบิ่งให้ผมเด้อครับ
1: กาแฟ Home Coffeeขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟ Home Coffee เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
2: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟ Home Coffee จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟ Home Coffee สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็คเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟ Home Coffee ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
3: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888
2: 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444นะครับทุกคน
0: นั่นละซ้ำนั่นละแม่ครับเดี๋ยวลูกเปิดแลทำนองสารพันยากับช่วงสำนักเทศเสียงท่องให้พ่อให้แม่ฟังจักก่อนก็ได้บ่เอาจักก่อนก็เนาะแล้วหลังจากนั้นเฮาจะคอยมาสู่ช่วงตอบปัญหาท่ารางวัลหรือจะเป็นเรื่องเล่าของนะครับเปิดพระมังกั้งร่วงร่องเพียงแรกกาแฟเนาะสำหรับอีพ่ออีแม่ที่อยากร่วมสนุกลังคนนี่โอ้ยเป็นปุ่มเป็นเป่าแนวเพิ่นเสียงดีแนวเพิ่นโทรศัพท์หลานกระทั่วซอยย่ายกระทั่วพร้อมนะครับนักลาดลังวันลังคนโอ้ยสวบล่มกอบกอบอยู่โอ้ยจังแม่นนานติดท่าจิ๋นเมยโทรยำใดเราบ่ได้คุยกับสยามไซจักเทียบัดนี้โทรมาช่วงหลังออกรายการไห้แฮ้วได้บัดนี้ผมก็ว่าแม่ครับคนหมู่เก่าหมู่สิบสนอกบ่เป็นหยังดอกตั้งใจดีๆกะว่าเทศแลจบปั๊บลงให้แม่โทรเด้อสนอกก็เลยบอกแล้วเอ้าจดเบอร์ไว้คันสมมติโทรบ่ได้ก็ซื้อกินเองโลดหัวเข้ากับปวดเองเอวกระลั่นเองซื้อกินเองนักเลงพ่อมันสิเป็นหยังแม่นบ่แม่เอ้ยเนาะเนาะแม่เอ้ยเอ้า043009888 043 009กด83ตัว089 422 4444 089 422กด44ตัวนะครับ
4: ช่วงสำนักเทศเสียงทอง
0: วันนี้สิพาไปเถิดพระคุณแม่พระคุณพ่อผู้เพิ่นเลี้ยงมาพาใหญ่ผู้เพิ่นตบผ้าขี้ผู้เพิ่นเฮผ้าอ้อมจักหน่อยครับผม

0: แม่จางเกิดเป็นคนได้ก็ย้อนแม่เป็นคนเลี้ยงมาผ้าเฮาใหญ่ฮักแม่ก็ให้ฮักหลายๆอย่าให้คือจังคะเจ้าว่าอันแม่ผู้เดียวเลี้ยงลูก10คนแต่ว่าลูก10คนเลี้ยงแม่ผู้เดียวเลี้ยงบ่ได้ต้องปล่อยให้ไปหาอยู่นำวัดนำว่าไปอยู่นำบ้านพักคนฉลอกคนชราไปเอาบ่เข้าท่าปานใดแม่จ๊ะมานะครับมาสู่เรื่องเล่าของคำถามในมื้อนี้กับคำถามที่ถามว่านะครับประโยชน์ของแม่มีอะไรประโยชน์ของแม่มีอะไรบ้างผู้ใดตอบได้แม่โอ้ประโยชน์ของแม่นี่คือบ่มีเนาะว่าซั่นเอาปันนั่นติยายเจ้าคือว่าซั่นเราตายแล้วเนาะว่าซั่นขนาดมาให้มาบอกเลขลูกก็บ่ได้ย้อนอีแม่แม่ว่าซั่นโอ้เออคันแบบนั้นบ่มีประโยชน์อีหลีเออ043009888หวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่ครับได้ยินนุ่มสยามใช่บ
1: ่ครับ
0: อันพ่อปิดวิทยุไว้จะคราวนะครับพอดีอันมันสิย้อนกันแล้วอีพ่อสิสับสนย้ําเล่นเกมอีพ่อสิโทรมาสั่งกาแฟหรือสิเล่นเกมครับ
1: เล่นเกมครับ
0: อู้พอดีเลยครับพ่อพ่ออายุจักปีแล้วครับ
1: 80ครับ
0: โอ้อารุ่น80นี่แม่อีแม่ของอีพ่อยังอยู่บ่
1: บ่ครับคนน
0: ี้
1: จากผม
0: แ
1: ล้วคร
0: ับ โอ้จากแล้วเนาะบ่เนาะพ่อครับเอาซี่ซะรุ่น80นี่อันลูกสิบ่ถามความนี่หรอกเพราะว่าอายุหลายแล้วประโยชน์ของแม่นี่คือสิบ่มีประโยชน์แล้วล่ะเพราะว่าเราไปแต่ดุนแล้วเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อีพ่อของอีแม่ของอีพ่อเสียงแต่อีพ่ออายุจักปีครับพ่ออีแม่ของ
1: อีพ่อยังอยู่ว่าฮะ
0: 76
1: คร
0: ับ
1: อ๋ออ
0: ีพ่อ76อีแม่ตอนนั้นเราอายุจักปีเราตายครับ
1: 77คร
0: ับ 77ตอนอีพ่ออายุ76อีแม่ตายเดี๋ยวแม่ของพ่อจังสิมาเกิดก่อนพ่อปีเดียวอยู่เนี่ยเอาไม่ก็น่ะอันยายน่ะเราตายตั้งแต่อายุจักปีพ่อยายเราตายตอนอายุจักปีแม่ของพ่อจําได้บ่
1: ใช่ก่
0: อเอาอันแม่ของพ่อเราตายตอนอายุจักปีครับแม่พ่อ
1: แม่
0: ก็อ๋อบ่เป็นหยังเพราะว่า70กว่าแล้ว80เท่าไหร่ก็พ่ออายุพ่อ80เท่าไหร่
1: 80ส่วนคร
0: ับ 80ส่วนอีพ่อไปปิดวิทยุไว้ก่อนไปคันสั่นมันสิบ่ได้ยินกันอยู่ไกลบ่วิทยุอยู่ไกลพ่อวะ
1: อยู่นํากันนี่ล่ะ
0: ปิดลงเลยปิดเสียงลงเลยครับปิดไปเอาได้ยินเสียงผมชัดได้ยินเสียงลูกชัดบ่บัดเนี่ย
1: คร
0: ับ เอาง่ายๆเลยพ่อครับให้อีพ่อบอกสัตว์ปีกมาทั้งหมด80ปีก็เอา8อย่างเอาสัตว์ปีกมา8อย่างพ่อสัตว์ปีกมา8อย่าง
1: เพิ่งบอก
0: สิร้องเพียงที่เว้าอยู่เนี่ยโอ้เอาสั่นเอาโอเค1 2 3ลุยร้องเลยฮะพ่อ
1: ว่าเจ้าของเกิดมาโดนเลยเขา
0: อยากจีบอยากเมา
1: อยากจีบอยากเมาเอาน้ำสาวสักน้อยหลงจนหัวงอกยังมาถูกหลอกด้วยคำสมมอย
0: เฮ้ย
1: ผมเมื่อยอยู่ตรงหัวนอนคลิกเสียงด้วยครับ
0: โอ้เมื่อยโอ้ประสาทเมื่อยกับพ่อเป็นยังเอาลูกที่ค่อยๆไปลูกเขาแก่ละ80ปีเอาลงมากเด็กน้อย
1: ลงมากเด็กน้อยจะคอยเอาใจเจ้าหนออยากเป็นยังผู้เฒ่านี่ก็หาย
0: เดี๋ยวตรงนี
1: ้
0: เดี๋ยวอยากได
1: ้มีผู้รุ่นใหม่ผมท้องให้ใส่ฉันพ่อทั้งคงผมผู้ป่อนอนเชียร์คอสต่อใจเฮาผู้สมคิดว่ามาเฮ็ดพ่อครับพี่น้องเปิดใจอื่นเต้าห้องห้องของเฮาเศร้าเสียงนอนหมอนข้างทุกอย่างเสียใจเท่าเราเสียข้าวเช่าปักเท่าจังว่าเสียใจย้อนหนักก็ร้ายจิตใจน้ำเด็กหน่อยยองตะเวงเจ้าของปักเกิดเป็นแย่รุ่นใดคิดหวังทำเท่า จิตใจให้สีห้องให้ดันน้ำใจไว้ให้มันไหลลงหัวใจเหนียวเหนียว
0: จบแล้วเอ้าพ่อครับพ่อเป็นยังคือได้ติดเตียงพ่อบอกดูฟังกันนะ
1: ก้นปากเรียวบอกยังสิแล้วครับผมก้นติดเตียงผม
0: โอ้ครับ
1: คร
0: ับพ่อบอแต่ว่ามองนี่นะลูกบันบอใครเข้าใจปานใดว่าอยากได้ยังบักเท่านี่กะหาให้นี่สรุปเขาหายเฮากินแล้วเฮาหายเขากินบัดนี่กันเป็นจังซี่เอ้ยอันเส้นเลือดในสมองตีบตีพ่อหรือว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต
1: ครับครับ
0: โอ้ครับกินกาแฟบักลามาโดนแล้วบอกว่าอีพ่อ
1: ผมกินยังไม่ได้เบิดครับ
0: อ๋อ
1: คือว่าหากอง
0: ครับเอาอีพ่อนอีพ่อติดเตียงไม่ได้ไปให้ไปนะไม่ได้ไปหัวไปสวนนอนอยู่บ้านนี่
1: ครับผมบอกกากินหลายครับยันกินเนื้ออื่น
0: อีพ่อเป็นยังค่อยกินกาแฟกินแล้วมันเป็นจังไดก็สิกินน่ะพ่อบอกให้ลูกฟังกันน่ะพ่ออ๋อ
1: ม
0: ัน
1: กินกาแฟครับ
0: โอ้เป็นคนมากินกาแฟอยู่แล้วพ่อสมปองแม่นบ่อ๋อครับๆพ่อเอ้าจังไดก็ลูกส่งให้หมายถึงว่าเฮากินเป็นคนมากินกาแฟอยู่แล้วเฮาก็เลยต้องกินต่อเนื่องสิแม่นบ่พ่อ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ก็สิติดเตียงแท้แรกนี่เส้นเลือดในสมองตีบตีหรือว่าไขมันอุดตันหรือจังไดเป็นแบบไหนเว้าลูกฟังดูอยากหูใช่ปะ
1: ฮะ
0: ก็สิติดเตียงน่ะเป็นจังไดอันก่อนสิมาเป็นได้นอนลูกย้อบ่ได้น่ะพ่ออัน
1: เป็นเบาหวานควบดันล่ะครับไขมัน
0: อืมแสดงว่าตอนที่เป็นเบาหวานคว
1: บดัน10ปีแล้วเด้
0: อโอ้เป็นมา10ปีแล้วเนาะพ่อได้80เป็นตอน70ได้80ปีโอ้ครับย่างของหน้าเบียงก็บ่ได้ติตอนเนี้ย
1: เป็นตั้งแต่หาเก้าครับ
0: โอ้เป็นตั้งแต่หาเก้าโอ้หาเก้าโอ้สี่ปีพอดีครับพ่ออันจังไดการร้องอาจกินอาหารที่มีผักหลายๆแล้วกาดกันลูกบ่ได้ก็ให้ยืดเส้นยืดสายยกแข้งยกขาเด้อพ่อเด้อครับเวลาลูกเปิดเพียงฟ้อนน่ะนะได้ยินบ่ครับครับ
1: คร
0: ับ ได้บุญแล้วล่ะสยามใช่เจ้าเอาไปให้ผู้เฒ่าอายุ80ปีนี่ก็ถือว่าได้บุญต่อนึงแล้วอันที่2ก็สิได้คักนี่คือได้ผู้เฒ่าที่เพิ่นติดเตียงติดแค่ลูกย่อบ่สะดวกอันนี้ได้เด้งที่2นะครับเด้งที่3คือเฮาเลือกของที่ดีแม่การทำบุญทำทานนี่ผมมองจังซี่ได้แม่การที่ผมให้พ่อให้แม่นี่ผมให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์อีหลีบริสุทธิ์คือหยังบริสุทธิ์คือลูกคิดว่าสิ่งที่ลูกให้เนี่ยผมเจตนาอยากให้อีหลีสังเกตบ่นะครับเวลาแม่บอกว่าลาแม่อยากได้อันนี้แถมให้นะแม่ได้บ่เนี่ยผมก็ให้บางอย่างบริษัทเขาบ่จ่ายผมก็เป็นคนจ่ายก็ได้เพราะผมมีเจตนาที่ให้อันที่2ผมถือตำราพระพุทธองค์เพิ่นบอกว่าของที่ให้จะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์บ่แม่นว่ากาแฟนี่คันมันมีน้ำตาลอันนี้เป็นอันตรายกับคนเบาหวานความดันแล้วกาแฟที่มีไขมันท่านอุดตันหลอดเลือดอันนี้ก็เป็นของบ่ดีผมก็สิบ่ได้บุญหลายแต่ว่าขันเป็นกาแฟที่ปลอดภัยทั้งสุขภาพเป็นกาแฟที่กินแล้วได้ประโยชน์กับผู้สูงวัยอายุหลายดินี่ผมก็สิได้บุญหลายขึ้นแม่นบ่ครับแม่และสุดท้ายคนที่เฮาให้เนี่ยเพิ่นเป็นผู้มีอุปการะคุณแม่ครับเพิ่นเป็นผู้บริสุทธิ์เพิ่นเคยซื้อเคยใจเคยค้าเคยขายกันมาเฮาตอบบุญแทนคุณเพิ่นกลายเป็นว่าบุญได้3เด้งนั่นล่ะครับแม่อีหลาอีนางเด้อล่ะเด้อซื้อของให้พ่อให้แม่บางทีเราอาจจะดูแลท่านนะครับเฮาได้บุญหลายกว่าเฮาไปให้พระอยู่วัดถามว่าให้พระอยู่วัดได้บุญบ่ได้อยู่นะครับแต่ว่าคันให้พ่อให้แม่เฮาสิได้บุญ2เด้งเพราะ1พ่อกับแม่รักลูกด้วยบริสุทธิ์คือแฟนเพียงฮักบักหลาสยามใช่2เฮาเจตนาอยากให้เพิ่นอีหลีและกาแฟบักหลาเป็นกาแฟวัตถุทานมั้ยครับวัตถุทานคือของที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วซื้อไปโลดซื้อให้เพิ่นจะได้ไขมันบ่อุดตันหลอดเลือดเส้นเลือดในสมองสิบ่ได้ตีบบ่ได้แตกบ่ได้ตันและที่สำคัญคือผู้สูงวัยต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพราะเพิ่นผิวพรรณหยาบกะจริงเพราะอายุหลายขาดคอลลาเจนแต่เส้นเลือดมันเปาะมันแตกมันบางนะครับต้องเลือกกาแฟให้เพิ่นให้ถูกต้องเด้อวัดดีครับนุ่มสยามใช่ครับเอาคือหลุดไปนอกบัดนี้แม่จ๋าฟังเพียงต่อดีบ่นะครับเดี๋ยวจะค่อยมาเล่นเกมสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปส่วนคุณพ่อคุณแม่ฟังเบิ่งลูกเต้าแล้วอันใดที่อยากได้เด้อแม่เด้อพ่อครับอันใดที่อยากได้โทรมาหาบักหลาโลด043 009 กด83โตผู้ลังคนสยามใส่เอ้ยคันพ่อโตได้มาฟังวิทยุเราก็คือสิบ่เส้นเลือดในสมองตีบเราก็บ่แตกตันไขมันอุดตันหลอดเลือดดอกซั่นเอ้าอีพ่อเราไปแล้วสิแม่ไปแล้วเมื่อวานนี่กลางเต้นลูกเต่าเขากัดพากันโทษเอิ้นกันแล้วว่าซั่นโอ้จะแม่นตาลิโตนเนาะไปโรงพยาบาลเมื่อใดล่ะไปมือก่อนเมื่อจังปากเบี้ยวควักขังเมียเท้าเอาเจ้าไปหยังพ่อใหญ่ว่าซั่นโทษเอิ้นรถลูกไส้แก่ไปโรงพยาบาลไปฮอดหมอบอกว่าโอ้เส้นเลือดในสมองตีบแตกตันสุดท้ายไขมันอุดตันหลอดเลือดว่าแต่กินกาแฟเพื่อนเอาง่ายเขาว่านะเออเขาว่าอันถือกันน้ำรถเขาว่าน้ำตันมันบ่เป็นหยังข่อยกินมาตั้งแต่น้อยเท่าไงได้กับเจ้าข่อยก็กินตัวนี้บ่เห็นมันเป็นหยังว่าซั่นมันสะสมมั้ยสะสมคือตั้งจังตำรวจเดินไพ่นี่เออท่านโดนกระถือจับอนามัยกินก้อยท่านโดนฉี่กระตือขึ้นสมองแบบเดียวกันอย่าไปประมาทเด้อแม่เด้อหักสุขภาพเจ้าของกลางเตียนรัดหมอบอกหมอโทรมาเก๋วันเพ็ญหรือเปล่าจ้าภรรยาของคุณสมหมายญาตินายสมหมายใช่มั้ยใช่จ้ากลางเตียนรัดโรเดอร์กลางเตียนรัดโรเดอร์เอาคือว่าอังสั้นอาการเราบ่ดีขึ้นเลยติคุณหมอบ่คือดอกท่านโดนหมอกระย่างไปหาพ่อใหญ่สมหมาย
2: ว่าผมเป็นจังใดนะ
0: หมอมีเรื่องจะบอกคุณจะได้พ่อแม่คุณละเด้อตั้งแต่มื้ออื่นเป็นต้นไปเนี่ยว่าสั้นหมอบอกพ่อใหญ่สมหมาย
2: เอาคุณหมอคือบางสันผมสิได้ออกโรงพยาบาลละติ
0: ได้ออกโรงพยาบาลแล้วแล้วก็สิได้ไปพ่อแม
2: ่โอ้ยคุณหมอพ่อกับแม่ผมตายแล้วได้ล่ะครับ
0: เออนั่นละกับหมอก็บ่ได้เว้าผิดเด้ล่ะระวังเมียเขาสิว่างได้ล่ะเกิดเฮาตายไปแล้วโอ้ยเขาก็ให้น้ำอยู่แล้วให้น้ำผัว3มื้อหลังจากนั้นเขาก็หัวน้ำซ่องแล้วตอนนับเงิน

0: ฟังอีแม่นกน้อยเว้ามันก็คือจังก่อนเขาว่าอันตัวฉันคือแม่ไม้สายน้ำตาเพิ่งเพียร้าจากงานลาลับล่วงคนรักตายจากไปสุดอะไรสวงยังเก็บปวดเล้าล่วงทุกค่ำคืนมีคนเข้ามาทักพยายามปลอบยื่นความรักส่งมอบให้ลุกฟื้นต้องขอโทษจากใจไม่ฝืนยืมความสะอื้นในอกยังไม่จางหัวใจนี้ยังเต็มด้วยเงาของเขายังกอดเก็บเรื่องราวไม่ปล่อยวางรักครั้งใหม่ในใจยังเลือนลางขอเดินทางเยียวยารอยแผลเป็นนะครับอย่าพึ่งหยิบยื่นรักมาทักทายในวันที่ใจสลายและขู่เข็นยังรักใครไม่ได้อย่างที่เป็นขออยู่เห็นความทรงจำลำพังเอ่ยร่างเทียนร่างเข้าเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องจริงพออย่างคือวางสันเพราะว่าผัวกับเมียนี่ร่างเทียนร่างเข้านี่ทะเลาะบ่อแว่งซ่อนกับถ่วยมันอาจจะมีบ้างเนาะแม่เนาะแต่พอตายไปแล้วนี่สิว่าดีใจโอ้ยคันเมียตายสิดีใจคันผัวตายนี่ค่อยสิเอาแม่นมื่นก็ได้นี่เว้าเถียงซื่อๆเด้แต่ว่าย่ำจากกันนี่ลีนี่มันว้าวเวอีดีเด้นะครับผมเห็นประสบการณ์ตรงแล้วพ่อกับแม่ผมนี่แม่เสียประมาณ2เดือนพ่อเสียตามเลยนะครับเป็นอีหยังที่แบบคล้ายๆว่าเพิ่นอยู่นํากันแล้วเพิ่นมีความผูกพันกันหรือเพิ่นมีอีหยังที่มันเฮ็ดให้หลายสิ่งหลายอย่างนี่มันเฮ็ดให้มันจะต้องขาดกันบ่ได้นะเพิ่นเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันอีหลีจังซี่นะเนาะอันนี้อีพ่ออีแม่ก็จังได๋ก็ลูกไส้ก็เป็นกําลังใจให้ทั้งตาทั้งยายนั่นล่ะถึงได้บอกไงว่าลางทีเฮาคิดนําพรนําแม่ถึงขั้นใดว่าสิถึงขั้นที่ว่าตาน่ะกินกาแฟยายเป็นคนโทรสั่งให้ยายก็เลยว่าโอ้ยสยามไส้คือบ่หาแนวมาให้ยายกินแน่ยายก็หัวเข้าค้อนอยู่แต่ยายบ่กินนั่นกาแฟยายก็แอวลั่นอยู่ยายหักบ่กินกาแฟยายลูกโอยนางโอยคือกันกับตาแต่ว่าตาเรากินกาแฟก็เฮ็ดเลยให้เรากินมันเลยได้มีโกโก้เชอร์ลิตออกมาโกโก้เชอร์ลิตทํามาเอาจิตทํามาเอาใจและก็เติมเงื่อนไขให้สําหรับคนที่รู้สึกว่าชีวิตเจ้าของอยากเสริมคอลลาเจนคือกันกับตากับยายน้ําตาลก็บ่มีใส่หญ้าหวานคือกันอีแม่เคยกินโอวัลตินจังใดไมโลจังใดนะครับที่มันเป็นโกโก้แบบเดียวกันเขาเอื้อนว่าโกโก้คือแบบนั้นอยากอธิบายเข้าใจนะนะครับแม่เพราะฉะนั้นแล้วกินได้อันนี้ลูกขายคือกันราคาเดียวกันพ่อมกล่องละ145บาท10ซองนะครับแม่อันนี้อีแม่อยากได้มาเอาเด้อแม่เด้อนะครับตอนนี้อยากลองซิมก่อนก็สั่งกาแฟไปให้ตาแล้วก็เอาเชอร์ลีดไปน้ำจังซี่ก็ได้เนาะแม่นบ่อีพ่อส่งนางจุกจโลแท้โอ้ยคุณหมอมาบอกพ่อคือกันแบบสยามใช่บอกแล้วสั่นลุงสมหมายแม่หยังครับเมียผมไปยังไหนแน่โอ้ยลุงเอ้ยหมอมีข่าวดีข่าวร้ายซิมาบอกเด้อสั่นเอาเนี่ยอีกละหมอมีข่าวดีกับข่าวร้ายสิมาบอกลุงว่าซั่นคุณหมอลองวางเบิ่งก่อนนะครับเมียคุณตายแล้วฮะเมียผมตายแล้วโอ้ยเนาะแล้วข่าวร้ายเด้ครับคุณหมอว่าซั่นเดี๋ยวหมอง่วงเลยอันเข้าใจยังผิดบ่นี่ครับกับหมอบอกว่าสิมีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายมาบอกข่าวแรกผมรู้แล้วคือเมียผมตายแล้ววันนี้ผมอยากทราบว่าข้าวไล่คือหยังบัดเนี่ยโอ้ตาสั่งพ่อแม่กับนี่พ่อระวังซั่นโอ้ตาสั่งอยู่ได้นอนนี่ก็ได้เอ้าแม่จ๋าพ่อครับอีกจะเพี้ยนก้อนเป็นไดนะครับเติมเต็มความสุขกันไปเรื่อยๆอย่าลืมเด้อครับแม่ถ้าหากว่าผู้เฒ่าผู้แก่อีพ่ออีแม่บ้านเฮาอยากได้กาแฟคอลลาเจน043 009กด83โตแต่คันกินกาแฟบักลาแล้วเอ้ยสยามไส้เอ้ยเป็นจังได๋บ่ซื้อมือเนี่ยว่าซั่นบ่อยู่บ่เซานี่เพิ่งกลับมาจากถึงผู้ได้เนี่ยไปเก็บเห็ดว่าซั่นพ่อตาก็ไปหักหน่อไม้เอ้ยพวกเจ้าจังแม่นคักเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้ก็ได้เอาดีๆแม่เอาดีๆตั้งใจดีๆพิจารณาคักยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมันซื้อว่า DLC นะครับอันนี้ต้องย้ำกับพ่อกับแม่นิดนึงเพราะว่ามันมีทั้งเถาวัลย์เปียงเดี๋ยวผมสิอธิบายฟังก่อนว่าเป็นหยัง DLC จะค่อยดีกว่ายาแก้ปวดทั่วไปหนึ่งมันเป็นสมุนไพรร่างกายเฮาเกิดจากธรรมชาติคันมีธรรมชาติมาแก้มาไขมันง่ายน่ะแม่อันที่2ตำรับนี่เป็นตำรับสมุนไพรของคนไทยตั้งแต่ปู่สังกษาญาสังกสีตั้งแต่ตาทวดยายเฒ่าเพิ่นเคยกินเคยพัฒนาปัจจุบันหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐก็ให้ความสำคัญผมสิว่าฟังว่า1เฮาปวดเกิดจากการที่เฮาเมื่อยเฮาล้ากำลังถดถอยมีเถาวัลย์เปียงใส่ไปใน DLC ร่างคนปวดเพราะว่าเอ็นมันตึงมันเค็งมีเถาเอ็นอ่อนนะครับร่างคนปวดเพราะเลือดล่มเดินบ่ดีเขาเรียกว่ากระใสแม่พ่อ ก็มีเถาโคขั้นลังคนปวดย่อนธาตุพิการเส้นเอ็นบ่บริบูรณ์ปวดขาปวดแข้งกระดูกกระเดี่ยวบ่แข็งแห้งมีกำลังง่วงทะลึงลังคนปวดย่อนนอนบ่หลับเป็นสะดุ้งเป็นเมื่อยมีกำลังหนุมานนี่คือสมุนไพรใน DLC ลังคนปวดเพราะว่าลิ้นนะครับนอกของกดยูริกมันไปค้างอยู่ในคอพวกพิษต่างๆเนี่ยนะครับนอกไปฉีดยาอ้อยขุดไม่ไงต่อนะครับเนี่ยมีเรื่องเล่าของกำลังเสียคงลังคนปวดเพราะว่ามีเบาหวานมีความดันเลือดเนิดเลือดข้นว่าแม่นเกาน้ำตาลในเลือดสูงมีแกนขี้เล็กลังคนปวดเพราะว่าร่างกายออกห้อนวืบๆวาบๆมีโกรดน้ำเต้าเป็นฤทธิ์ยาเย็นลังคนปวดเพราะว่าเป็นหลงลืมเป็นอัมไซเมอร์เป็นจื้อหยังบ่ได้ลังเทียนลังเข้ากับรู้สึกปวดขึ้นมาเพราะว่าระบบร่างกายมันล้วนนะครับเนาะอันนี้ก็มีเม็ดพริกไทยสมุนไพรทั้งเบิดนี่การแก้เหมือนกับว่าคันบ้านมันห่างหน้าต่างพังกับแก้ตรงหน้าต่างบ้านเป็นปองกับแก้ตรงแป้นพื้นบ้านจังซี่น่ะแม่บ่แม่นตำรายาแก้ปวดฝรั่งยาสุดยาลูกก่อนเด้อันนั้นเวลากินปั๊บนี่มองใดปวดนี่นะครับเนาะมันกดเส้นประสาทไว้เลยคือยาสลบนี่แม่คือยาซ่านี่มันสิเศร้ามิดจัดเลยคันอีพ่อกินแบบนั้นแต่ว่าปัญหานึงไตพังตับห้างทำงานหนักเพราะว่าตับต้องกรองสารพิษนะครับบ่คือสมุนไพรที่ดูดซึมนะครับซูเซียวได้ง่ายกว่ากันเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากบอกพ่อบอกแม่พิจารณาให้ดีถ้าหากว่าคุณมีอาการปวดสิปวดด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่สมุนไพรแต่ละตัวแยกแยะออกมาชัดเจนเข้าไปแก้ตรงจุดหยุดปัญหาความเจ็บปวดและนี่มันคือยาแก้ปวดที่เป็นจดเป็นทะเบียนยานะครับและกะเป็นทะเบียนยาบ่แม่นอาหารเสริมเพราะฉะนั้นความคาดหวังเต็มที่เลยแม่เต็มที่เลยกับ DLC 1กล่อง290 2กล่อง500แต่ก่อนขาย20เม็ด580บัดนี้ก็เลยเฮ็ดเอาใจพ่อใจแม่คือแบ่งครึ่งใส่เป็นกล่องจากโรงงานเรียบร้อยเพื่อให้อีแม่เศรษฐกิจมันแย่กินได้ง่ายขึ้นคือเอากล่องละ290ไปสินะแล้วผู้ลางคนบอกว่ากินสมุนไพรดีติว่าซั่นโอ้ผมอยากให้อีแม่ฟังแพทย์หญิงอุบลเพิ่นเว้าแล้วเว้าดีดีครับแม่แล้วเว้าว่าอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยแม่ลองฟังเบิ่งครับ
1: หมอครับสมุนไพรทำร้ายไตจริงเหรอครับ
2: สมุนไพรทำร้ายไตจริงหรืออาจารย์พูดได้เลยนะยาแผนปัจจุบันก็ทำร้ายไตอาหารที่มีรสจัดก็ทำร้ายไตอาหารที่มันทำร้ายไตไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ก็มีเยอะโดยเฉพาะมะเฟืองเนี้ยหลายอย่างก็ทำร้ายไตมีเยอะแต่สมุนไพรหรืออาหารมีส่วนช่วยบำรุงทำให้ไตในดีขึ้นคุณทำไมไม่พูดล่ะอันเนี้ยพูดดิเพราะมันถูกสมุนไพรจากรายงานการวิจัยว่าส่งเสริมทำให้การขับของเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากคุณจะกินยาขับของเสียโดยเฉพาะยาลดความดันนะแล้วก็ลดพวกโซเดียมโพแทสเซียมให้มันหลุดออกไปทางปัสสาวะสมุนไพรหลายตัวมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าขับปัสสาวะก็จะทำให้ความดันลดลงการทำงานของไตก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้การขับสารพิษเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะใช้สมุนไพรในการขับสารพิษบางคนกินยาอยู่ตลอดเวลายังเท้ายังบวมอยู่เลยกินยาลดความดันก็ไม่เห็นดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่เจอปัญหาดังกล่าวลองหาสมุนไพรดีๆดูชีวิตคุณอาจจะแจ่มใสแล้วก็เบิกบานแล้วก็แข็งแรงไปกับสมุนไพรไทยและที่สำคัญที่สุดดื่มแล้วสดชื่นแข็งแรงค่ะก้าวไปกับสมุนไพรกับอาจารย์ดุลค่ะ
0: อันนี้ที่หลายคนถามผมว่ากินสมุนไพรไทยเราแพ้ตับแพ้ไตบ่มีคุณหมอคนนึงอีกเพิ่นเตือนเรื่องเล่าของคนที่ตกใจว่ากินยาเบาหวานความดันแล้วสิเป็นสิเฮ็ดให้ไตพังตับห้างน่ะแม่ผมฟังเพิ่นเว้าแล้วดีไว้จริงๆแล้วคือการซื้อยาแก้ปวดกินเองต่างหากที่ให้ตับห้างไตพังโดยเฉพาะฟังเบิ่งซื้อผมก็จําบ่ได้เบิดดอกอีพ่ออีแม่ลองฟังเบิ่งได้ครับนี่คุณหมอเพิ่นเว้าดี
3: ๆหมอให้กินยาหลายยานเป็นไตวายมื้อนี้ละหมอสิเสลยให้ฟังเบิดเลยครับว่ามันแม่นคือเขาเว้าอยู่บ่ต้องบอกว่ามีส่วนที่จริงและส่วนที่ไม่จริงด้วยครับคำเป็นยาแก้ปวดโดยเฉพาะยาแก้ปวดขาปวดเอวปวดกระดูกเนี่ยแม่นเลยครับใช่เลยครับยาแก้ปวดต่างๆเหล่านี้มักจะทำให้ไตเสียได้เร็วยกตัวอย่างฟังให้ทันนะครับ ไดโคฟินแอคเดฟิลินบรูเฟนคอกซิปอะคอกเซียซิลิเบกใช่หมดเลยครับแต่ถ้าจ่ายโดยแพทย์โดยเภสัชแล้วจะปลอดภัยครับเพราะว่าเขาจะให้กินไม่นานให้กินแป๊บเดียวให้กินเฉพาะเวลามีอาการเท่านั้นส่วนยารักษาเส้นประสาทกินได้ครับวิตามินบำรุงเส้นประสาทกินได้ครับยาบำรุงข้อยาบำรุงเข่ากินได้ครับตัวที่หมออยากให้ระวังที่สุดคือการไปซื้อยาแก้ปวดยาลูกกรยาชุดกินเองต่างหากครับตัวนั้นน่ะกินแล้วไตวายจริงๆจะซื้อยาอะไรกินอย่างน้อยปรึกษาแพทย์ปรึกษาเภสัชกรก่อนนะครับ
0: โอ้ส่งเป็นเรื่องเป็นเล่าส่งมีสาระเวลากระเบิดแล้วครับแม่จ๋าเสียดายบ่เป็นหยังเฮาบ่ได้สงค่ำยังบ่จบอย่าเฝ้านับศพทหารทุกวันทุกเมื่อนะครับบักหลายยังอยู่กับพ่อกับแม่ตรงนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ยังรักและห่วงใยเสื้อมั่นและเดินทางไปกับบักหลาหนุ่มสยามชัยถ้าหากแม่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการขอเข้าดังแอลลันอิมารดกดเกียรติลูกโอ๋ยนางโอ๋ยขั้นกี่โกยเอาดากขึ้นก่อนผมฝากกาแฟที่มีข้อได้เกียรติไว้นำครับนี่คือกาแฟที่แม่ต้องเปลี่ยนมากินละแม่นเงินบ่มียังต้องซื้อไปกินเลยเนาะแม่เนาะเพื่อที่จะให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์สำหรับคุณพ่อที่กินกาแฟบักลาแล้วจากคนที่นั่งจุกจโลอมขี้เขียวอยู่บ้านอยู่ซองให้กับบ่ได้ไปหน้ากับบ่ได้ใกล้แต่ปัจจุบันเอ้ยพอเพิ่นไปได้แล้วบ่เศร้าบ่แย่กลับมาแล้วมาจมปวดแข้งปวดขาพก DLC ติดตัวไปนั่งพ่อบ้านเนี่ยไปหน้าเอา DLC ไปนั่งไปให้เอา DLC ไปนั่งขับรถขับลาไปวัดไปว่าจำศีลจำท่านบริการถึงบ้านครับแม่043-009กด83ตัวส่วนน้ำมันนวดว่าต้องซื้อเดี๋ยวแถมให้ส่วนสบู่อยากให้ผิวไก่หอมว่าต้องซื้อแถมให้กาแฟท่านชายอย่าเฝ้าซื้อซองละ60บาทซื้อกาแฟไปกินเดี๋ยวแถมให้นะครับพ่อโกโก้ย่ายบ่กินกาแฟอย่าเฝ้าซื้อแถมขอแถมไปน้ำโกโก้เชอร์ลิตแถมให้พร้อมเด้ออ้าวสมไส้สมไส้มื้อนี้เว้าหาแต่พ่อใหญ่สมไส้กับพ่อใหญ่สมหมายอันส่วนสยามไส้ก็สิไปก่อนบัดเนี่ยสมไส้มาแล้วขอบคุณครับ

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะครม.เห็นชอบขยายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ถึงปี2574เร่งสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง 81,600 คนป้อนอุตสาหกรรมอนาคตร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการขอขยายระยะเวลาและการปรับปรุงแผนการดำเนินงานโครงสร้างผลิตภัณฑ์บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยจากเดิมสิ้นสุดปี2569ขยายออกไปเป็นปี2561ถึง2574รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะใช้วงเงินงบประมาณคงเหลือของรัฐบาลพุทธศักราช2561ถึง2569จำนวน 3,100 ล้านบาทนายกอนุทินเตรียมเดินทางเข้าร่วม UNGA 81ณ นครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร20-27 กันยายนนี้นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20-27 กันยายนณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนานาประเทศทั้งในมิติการต่างประเทศเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและดิจิทัลอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยกาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟว์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
6: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มหรือ
7: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
6: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
7: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
8: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ 1,000 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่089 968 3888
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
5: ไฮไฟช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจรินทรีย์ชนิดดี
10: เศรษฐกิจไทยในปี2005
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
4: ์สูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและกระเทียมไม่ว่าจะใช้ปรุงผัดต้มหรือทำเมนูไหนก็หอมอร่อยเข้มข้นมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาติกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากและสูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำเลือกสั่งได้ตามใจชอบแต่รับรองว่าทุกสูตรใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศทางพันท้ายขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับเกมประจำเดือนในเดือนกันยายน2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโกจิ้มให้ใช่ได้รางวัลจงทายว่าจากภาพหมายเลขหนึ่งควรเป็นสินค้าที่ชื่อว่าอะไรให้บิงโกแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายน2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยนะคะ
12: สวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดเปปไทด์และคอลลาเจนไตรเปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮาร์ทบอกลาพุงป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เฟรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เฟรนด์

0: อบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

0: ากให้กับคุณแม่แสงเนตรอุดรเรามักเป็นตนายได้ผลงานเพลงนี้เสียงเครื่องบินเจ็ตย่ามใดสิไปฝึกทั้งกวงทั้งไก่มงเอิญทำไมต้องมาตอนที่เราจัดรายการตลอดเอาเขาเรียกกันเที่ยงถึงบ่ายสองทุกวันทุกวันแล้วบาทที่นี่อันนี่เครื่องบินเจ็ตก็ออกพร้อมกันจักสิมาออกพร้อมกันยังกระดกระดอดอกมันก็เลยยินมันก็เลยได้ยินเสียงแบบนี้เป็นประจำเหมือนกับต่างคนก็ต่างเซตเวลามาพ่อกันหน้าใหญ่จับสลากมาพ่อกันมันเป็นแนวนี้ละช่วงของรายการลูกทุ่งใจบุญสาวอุ้มอยู่กับพี่กับน้องทารักกันจริงพ่อแม่อย่าลืมโทรหาสาวอุ้มโทรมากก็อย่าโทรมาจีบกันโทรมากกับอายุอันน้ำเท่าใดเดี๋ยวนี้มักกันเนาะโอ้ยอันนี้ก็เป็นผู้เบาเถ่าคึกกันให้หน้าฟ้าทั่วกะไหลสิบ่เข้ากันได้อยู่บ่เขาสิต้มเจ้าแล้วสิมาพอมาหากันแล้วก็จีบกันมักกันนี่โอกาสถูกต้มมีสูงมากมันท่านเห็นหน้าเห็นตากันเนาะจดเบอร์หนูไว้089 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบีป้าไปติดตามเรื่องจงอา089 713 6882สายตาฟ้าฟังตาเหลียวไปใส่เก่าโอ้ยมันคือบ่คือเก่าเอามันเถ่าไปเรื่อยเนาะพ่อตาแห้งป่อยเอาไว้แห้งสิเป็นไปทั่วประทีปอีแม่เฮาก็คือกันสั้นโดดๆเด็ดๆไผสิเลี้ยงสิเกียถ้าตามองไม่เห็นหงแล้วเหลียวไปใส่มันคือขาวสวกหมวกน้ำตาไหลอยู่เลียนเลียนปวดกระบอกตาตาก็สู้แสงก็ไม่ได้วุ้นในตาเสื่อมเลี้ยวไปทางใดนี่มันนี่อย่างนี่มันเป็นหยุ่มมันเป็นเสาหยุ่มเสาใหญ่มันเป็นเหมือนใยบวบใยแมงมุมเป็นเยื่อเป็นเยื่ออยู่นี่มาขัดขวางการมองเห็นของเราเนี่ยใยโทรหาสาวอุ้มสั่งซื้อเควีรูทีนเด้อมันมีสารสกัดจากดอกดาวเรืองชนิดที่กินได้จากประเทศออสเตรเลียมีซีเซนทีนมีลูทีนเบต้าแคโรทีนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นหลายอย่างที่กินแล้วมันต้องมันซูนโทรหาสาวอุ้มแจ้งเบอร์แล้วจดเบอร์089 713 6882
1: เสนอโจ๊กฮ่าฮ่า
0: ต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้ถ้าหากว่าเข้าใจอย่างยากยากสิบอสตัวลวกเรื่องนี้เลยได้ยายหนูสิพยายามบอกให้ฟังคุณป้าคนหนึ่งไปหาทันตแพทย์เพื่อทำฟันหลังจากตรวจสุขภาพฟันแล้วหมอก็บอกว่าต้องขูดหินปูนด้วย

0: ก็เลยจะหาเรื่องขำๆมาคลายเครียดระหว่างที่หมอกำลังสวมถุงมือยางอยู่นั้นก็นึกเรื่องขำขันขึ้นมาได้จึงถามคุณป้าว่าคุณป้ารู้ไหมว่าถุงมือยางเนี่ยเขาทำกันยังไงไม่รู้ค่ะคุณหมอถุงมือนี่นะผลิตที่ประเทศอินเดียเพราะอินเดียมีประชากรมากค่าแรงถูกในโรงงานเขาไม่ต้องลงทุนติดตั้งเครื่องจักรแต่เขาจ้างพนักงานเป็นพันๆคนทุกคนเมื่อเดินผ่านถุงน้ำยาลาเท็กก็จะยื่นมือจุ่มลงไปในถังเมื่อดึงมือขึ้นมายางลาเท็กก็จะเคลือบมือปล่อยให้แห้งแล้วก็ดึงถุงมือยางที่ได้ใส่ไว้ในกล่องบรรจุใส่ไว้ในกล่องรอบรรจุคนงานก็จะวนมาจุ่มมือในถุงยางลาเท็กอีกเป็นเช่นนี้ตลอดวันอันนี้ก็คือการผลิตถุงมือนะเป็นเช่นนี้ตลอดวันคุณป้าฟังแล้วก็ไม่รู้สึกขำเลยแม้แต่นิดเดียวอย่างไรก็ตามเธอก็ยังสามารถอ้าปากให้หมอขูดหินปูนอยู่แบบนั้นได้จนเกือบจะเสร็จอยู่แล้วจู่ๆคุณป้าก็โผล่หัวเราะออกมาขำอย่างแรงกากออกมาเอาไม่หยั่งเนาะบัดที่นี่ผ่านไปถึงโดนแล้วหัวแต่มาเกิดออกบ่ยายนี่ก็ขำกากออกมาอย่างแรงทันตแพทย์ผมคิดว่าคุณจะไม่ขำเรื่องที่ผมเล่าเสียแล้วสิทันตแพทย์บอกกับคุณป้าเปล่าหรอกค่ะคุณหมอฉันไม่ได้ขำเรื่องทำถุงยางรกทำถุงมือยางรกแต่ฉันขำเมื่อฉันนึกถึงการผลิตถุงยางอนามัยของพวกเขาต่างหากผลิตถุงมือนี่บ่ขำเด้แต่ว่าเอ๊คิดไปตอนคุณหมอเรานั่นบ่ขำโดนดีสีสุกหลายนาทีพันไปจังใดจังหัวออกมาขำขำมองใดอันถุงมือนั่นบ่ขำเด้แต่ว่าขำตอนที่เขาผลิตถุงยางอนามัยนี่เขาก็สิย้อนอันใดลงไปล่ะเขาการผลิตถุงยางอนามัยเขาก็สิย้อนจูนี่ตัวลงไปค่ะคุณแม่ขนาดถุงมือมันยังย้อนมือลงไปบัดที่นี่ขนาดถ้าผลิตถุงยางถ้าผลิตถุงยางอนามัยมันก็สิย้อนอันใดลงไปล่ะค่ะคุณแม่ก็สิย้อนนี่แล้วอวัยวะเพศชายนี่ตัวลงไปโอ้แล้วก็จังคอยได้ถุงยางอนามัยมามันแมนอยู่บ่ล่ะจักแล้วคุณอินเดียเขาผลิตจังสันเป็นเรื่องตลกยาย
1: ขอเสียงหน่อยค่ะพี่น้องเจ้าด

ห้องน้ำหรือว่าเข้าไปให้ไปหน้าขับรถไปที่ไหนก็ตามแต่ให้เจ้าร้องเพลงหรืออยู่บ้านก็ตามเตะเฮ็ดยังแน่ล้างถ้วยล้างชามเป็นขี้ขาลูกหรือจะเป็นขี้ขาเมียเจ้าต้องร้องเพลงลาลาลาลาลาลาลาลาแหกปากไปเลยแล้วเราจะเป็นคนอารมณ์ดีเขาจะเป็นคนยิ้มร้องเพลงนี่มันต้องร้องแบบยิ้มยิ้มถึงแม้เราไม่อยากจะยิ้มมาตลอดร้องเพลงหนามันจะเป็นการยิ้มออกมาโดยอัตโนมัติอารมณ์ก็จะได้แจ่มใสเบาวงเบาหวานหรือจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บโดยเฉพาะมะเร็งก็จะบ่ค่อยเข้าหาเฮามาเลี้ยงมาค้นเครียดซะเด้ยายชอบคนที่ค่ำวอดอยู่แต่การงานค่ำวอดอยู่แต่หาเงินแต่ว่าหลังๆมานี่ก็บ่มีหยังเป็นที่ชัดเจนดอกว่ามันชอบใครกันบ้างผู้ที่เขาบ่เครียดเขาได้ลูกได้ผัวดีๆครอบครัวเขาสงบสุขอยู่กับปิ่นจักว่ามัดตะใส่ดอกเอายายได้แต่ท้อมเจ้าของเท่านั้นตัวได้แต่แนวอยู่แนวกินอย่ากินอะไรที่มันเป็นโซเดียมน้ำซุปหรือจะเป็นพวกอันเบาหวงเบาหวานน้ำตาลไขหมอกไขมันมากจนเกินไปคันว่าเรื่องสุขภาพตอนนี้ลืมมุนขึ้นนี้แล้วล่ะตอนนี้ไปสิป้าไปติดตามเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องเล่าของผู้ที่ถูกหวยผัวเมียเฮลันถูกหวยรางวัลที่1ได้2ใบโอ้ย12ล้านผู้ใดน้อนี่ยายที่ผ่านมานี่นะวันที่16กันยายนที่ผ่านมาในพิษณุอายุ39ปีสงวนนามสกุลเดอ้ออาชีพรับจ้างทั่วไปพร้อมด้วยนางสาวปนัดดาขอสงวนนามสกุลอายุ38ปี2สามีภรรยาเป็นพนักงานรับจ้างเอกชนเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครราชสีมาเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานภายหลังจากที่ถูกรางวัลที่1งวดวันที่16กันยายนหมายเลขทอใดกระสร้างหัวปอดมันถอยายคนบ่ถือแค่จังได๋ก็บ่ถือดอกนางสาวปนัดดากล่าวว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดดังกล่าวตอนซื้อผ่านน้องในกลุ่มที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยมีการส่งภาพสลากหลายชุดมาให้เลือกเราก็เลยเลือกตัวที่ร่องไทยด้วย640เพราะว่ารู้สึกว่าเลขมันสวยจึงเลือกมา2ใบซึ่งก็จ่ายไปในราคา180บาทก่อนซื้อไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกเพียงคิดว่าอาจจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหรือ3ตัวหน้าตัวหลังก็แค่นั้นล่ะกระทั่งถึงเวลาประกาศผลแล้วก็พบว่าเจ้าของถึงรางวัลที่1จึงโทรศัพท์ไปสอบถามน้องที่เป็นผู้ขายซึ่งขณะนั้นกำลังไลฟ์ขายสินค้าแนวอื่นอยู่เพื่อให้ช่วยตรวจสอบว่าเลขที่ถูกรางวัลนั้นถูกต้องหรือไม่ก่อนจะได้รับการยืนยันว่าเจ้าถืออีหลีไอ้พักกันดีใจแตกหยุดถวดอยู่ใหญ่สำหรับเงินรางวัลที่ได้รับนั้นตนก็ตั้งใจนำไปใช้ประกอบธุรกิจชำระหนี้สินรวมไปถึงเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับลูกๆพร้อมทั้งแบ่งส่วนหนึ่งให้พ่อให้แม่แล้วก็ทำบุญตามโอกาสนอกจากนี้หลังทราบว่าถูกรางวัลทั้งคู่ได้เดินทางไปรับสลากกับผู้ขายที่จังหวัดขอนแก่นก่อนนำกลับมาเก็บรักษาแล้วก็เดินทางมาที่สภ.เมืองนครราชสีมาเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการครอบครองสลากที่ถูกรางวัลแสดงว่าซื้อในกลุ่มเนาะใหญ่อันผู้ที่เป็นคนขายนั่นเขาบ่ได้หมอกกวกแม่เกกยึดไว้เป็นของตนแต่อย่างใดมันก็จะบ่เกิดปัญหาการซื้อสัตว์ต่อกันสาวถูกมิจฉาชีพหลอกเงินไปแจ้งความโรงพักเจอตำรวจนั่งรับเอกคนเล่นเกมจนไม่ได้แจ้งความจากกรณีแฟนเพจ Facebook ซอเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจโพสเรื่องของหญิงสาวไร่หนึ่งจะเข้าไปแจ้งความที่โรงพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีเรื่องถูกโกงเงินแต่เมื่อเขาไปที่โรงพักแล้วดันพบตำรวจนั่งรับอีกคนก็นั่งเล่นเกมบริสุทธิ์หัวสนต่อยยังรวมไปถึงพูดจาไม่ดีพูดปัดๆจนทำให้ไม่ได้แจ้งความจนเธอเสียใจถึงขั้นร้องไห้แฟนเพจโพสระบุเพิ่มเติมว่าผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพหลอกเงินจึงไปแจ้งความพอจะไปถึงคนหนึ่งก็รับอีกคนหนึ่งจึงเข้าไปปลุกแล้วก็แจ้งว่าถูกหลอกเงินตำรวจนายดังกล่าวตื่นขึ้นมาในอาการสลึมสลือก่อนแนะนำให้โทร1441แล้วก็ให้ขึ้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่บนชั้น2แต่เมื่อเธอถามว่าต้องขึ้นทางไหนกลับได้รับคำตอบว่าอย่าขึ้นทางไหนก็ขึ้นไปโลดพอขึ้นไปถึงชั้น2พบตำรวจอีกนายกำลังเล่นเกมแม้เธอจะบอกว่าถูกโกง
แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือแต่อีกฝ่ายยังนั่งเล่นเกมต่อพร้อมบอกให้นั่งรอสักครู่ช่วงที่เธอนั่งรอเธอพยายามอธิบายว่าตอนนี้กังวลมากว่าหากถูกหากปล่อยไว้เกิน72ชั่วโมงแต่ระหว่างที่กำลังพูดกลับถูกตำรวจพูดแทรกหลายครั้งสุดท้ายเธออัดคลิประบายทางน้ำตาเพราะว่าในวันที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างน้อยก็ควรที่จะได้รับคำแนะนำแล้วก็การพูดจาที่ดีกว่านี้จากคนที่หวังพึ่งเป็นอันดับแรกใครเคยไปแจ้งความแล้วเจอเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่ได้รับความช่วยเหลือลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ไปแจ้งความแล้วก็เจอเหตุการณ์แบบนี้ส่วนสาวอุ่มเนี่ยเจอเหตุการณ์จังไหนวะเตี้ยไปกับลูกสาวตอนนั้นลูกสาวถูกตี3คนตีคนคนเดียวไปตอน3ทุ่มร้อยเวรเป็นผู้หญิงร้อยเวรก็มีการบอกว่าคุณแม่คิดให้ดีๆนะคะคือเด็กจะไปสอบอะไรไหมเกี่ยวกับข้าราชการก็บอกว่าสิไปสอบหมอเบื้องหน้ามันเนี่ยมันสิไปสอบหมอมันตื่นไปตอนนี้นี่อันนี้บอกตลกซื่อๆอุ้ยสอบไม่ได้นะคะคุณแม่ถ้าเด็กติดคดีไปสอบไม่ได้ว่าสั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องดังเด้ใหญ่ดังพอจังไหนวะตี1นางเป็นอินฟูนู่นนี่ล่ะนางก็ไปโพสต์ในโซเชียลว่านางเจอเหตุการณ์แบบนี้แม่นบ่หลายคนเขาก็เข้ามาคอมเมนต์กรณีที่เราไม่ผิดแต่เราโดนถูกกระทำแม่นบ่มันสิเป็นจังไหนจังสิสอบบ่ได้เดี๋ยวนี้เราอัดเสียงไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคันพี่ขน้องผู้ใดที่ไปแจ้งความเป็นไปได้เจ้าต้องอัดเสียงไว้เลยยายเฮาบ่ได้ต้องการที่จะไปเอาผิดใครทั้งนั้นการบันทึกเสียงต่างๆเอาไว้มันก็เป็นหลักฐานให้เฮาได้ในบางโอกาสว่าสันทะอันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังก็สิเจอหลายผู้หลายคนอยู่นั่นล่ะแต่เฮาก็บ่กล้าอันเป็นโค้งเป็นข้าวหรือบ่ได้มีการเก็บหลักฐานหลักฐานเอาไว้เนาะยายมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเฮานี่เสียงบ่ดังหาหน้าเงินบ่หลายความรู้ก็บ่หลายเสมอก็เลยถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ร่ำไปจบเรื่องเราตรงนี้ต่อไปก็สิพาพี่พ่อน้องไปสั่งซื้อเควิโกเมยบอมีโรคประจำตัวเลือดล่มกะไหลเวียนบ่ดีเฮากะเฒ่าแล้วเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันออกซิเจนจักว่ามันเป็นจังไหนดอกแต่ก็รู้ว่ามันสำคัญมากในร่างกายเถาโอมาเหลี่ยวนี่เลือดก็หนืดเลือดก็ข้นเลือดก็เป็นกรดเลือดเป็นพิษมีแต่หลวกไพ่ขาเจ็บหาซื้อแนวที่คนกินแล้วมันต้องมันซูนเควิโกนี่มันมีภูคาวสูงถึง 60% แล้วก็มีส่วนประกอบของผลไม้รวมผลไม้ต้านไวรัสในขวดเดียวนี้เด้ออีพอยเมเฮาจะแข็งแรงฟื้นฟูร่างกายเจ้าของหัวใจตับไตม้ามปอดมันทำงานประสานกันอย่าฝ่อให้มันเสื่อมเฮาสิได้มีพลังเฮาสิหลับสบายตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมีเฮงสวะสว่างแขนขาก็จะบ่มึนบ่ชาตัวเลือดลมมันไหลเบี้ยนดีเนาะพอตาเนาะเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันกินได้ไหมหรือว่าต่อมลูกหมากอักเสบกินได้ไหมกินเลยอันนี้ยิ่งต้องฟื้นฟูร่างกายเจ้าของได้อย่างดีไปหาหมอเฮากับไปส่วนหนึ่งหาแนวมารักษารักษาเจ้าของหลายวิธีนะโทรหาสาวอุ้มสั่งซื้อเควิโก1ขวด 1,290 เพิ่มเงินอีก300ได้2ขวดก็จ่าย 1,590 โทรหาหนูเด้อ089 7136882ถ้าจดไม่ทันจด089ไว้รอ

0: นั่นก็คือเสียงจากยายเดียงขอฟังเข้ามาฝากความคิดถึงหาคุณแม่น้อยสร้อยจิตด้วยคุณแม่น้อยเคยฟังเพลงนี้แต่ว่าขอชื่อเพลงแหน่ก็คือคำพาคำพองคือชื่อเพลงนั่นเองส่วนคุณพ่อชัยยศอยู่ทางใดนี่อยู่ทางปทายโทรมาแล้วไม่ได้พูดเยอะเลยคุณพ่อเนื่องจากว่าหน้าไมค์อยู่เดี๋ยวจะโทรกลับพอเมียผู้ใดที่โทรหาหนูแล้วก็ไม่ได้คุยด้วยตอนที่จัดรายการโดนวอรี่นะเดี๋ยวหนูก็โทรกลับเหมือนเดิมจ้าหรือถ้าโทรมาแล้วนั่นรับสายไม่ต้องห่วงโทรหาคือเก่าใหญ่ถ้าไม่มีเงินเยอะโชว์เบอร์มาเดี๋ยวโทรกลับคือเก่าหนุ่มแม่ครีนักเสี่ยงโชคจากพัทลุงดวงเฮงอันนี้ก็ถือรางวัลที่1ได้12ล้านเขามาถือเลขแต่ย่ายโอ้ยสัวสิถือดวงไผ่ดวงมั่นย่ายวาสนาเขาเฮาก็เฮียงซื้อซื้อจนทุกซื้อจนทุกซื้อเลขนี่อีหลีว่าสิบ่ซื้อก็โอ้ยดวงคุณจะได้จับเงินก้อนดวงคุณกำลังมาแรงจังสั่นจังซี่อันนี้ก็เป็นนุ่มโชคดีก็คือนายวัชรากรหรือว่าโอมสามีของนางสาวสุดาดวงหรือว่าไม้สองคนอายุ33ปีเป็นชาวอำเภอตะโหมดพัทลุงฝ่ายชายนี่น้องโอมนี่เล่าว่าปกติตนเองจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดโดยซื้อจากยี่ปั๊วในพื้นที่ในช่วงวันสุดท้ายก่อนออกรางวัลได้โทรไปถามยี่ปัวว่าลอตเตอรี่เหลือกี่ใบเจ้าของก็บอกว่าเหลือ18ใบผมจึงบอกว่าเหมาหมดเขาคิด16ใบแถม2ใบเยอะอันพูดแถมอันพูดที่เจ้าของหลานนี่คือสิเสียดายเนาะยายเนาะคันสมมุติว่าดวงเรามีนี่สิบ่มีผู้ใดซื้อน้ำเหล้านี่เราก็สิเก็บใบเราก็สิถึกเลขอันนี้นี่เขาอันซื้อทั้งหมดเลยเนื่องจากเป็นลูกค้าประจำและก็ชอบซื้อเลขท้ายแผงตลอดไม่ได้ระบุว่าจะเอาเลขใดหลังจากออกรางวัลพอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งว้ายพากันดีใจคักย้ายภรรยาโทรมาถามยิ่งดีใจไปใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาก็ถูกหวยมาเลเซียได้เงิน 15,000 บาทปกติชอบเสี่ยงดวงเนื่องจากครอบครัวเป็นหนี้ธกส.แล้วก็เช่าบ้านทำเป็นร้านขายของชำเลี้ยงครอบครัวโชคดีที่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะได้นำเงินมาปิดหนี้แล้วก็ดูแลลูกอีก3คนพร้อมทั้งพ่อที่ป่วยด้านผู้เป็นเมียกับกล่าวด้วยความดีใจว่าที่ได้รางวัลไม่คิดว่าจะมีวันนี้เมื่อมีเงินแล้วได้วางอนาคตไว้อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองและเปิดร้านขายของชำแล้วก็ให้สามีเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่เขาชอบพร้อมทั้งเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกที่ยังเล็กอยู่ดีใจนะพี่ยังบอกตัวเองไม่ถูกในตอนนี้สันว่าสันเป็นแต่ให้ถือยั่วลูกกับสามคนนี่แต่เป็นตาใส่เงินบักกันเด็กน้อยเนี่ยกระดูดน้มจูบจูบดูดน้มขวดเออให้ถูกซะเนาะอีกหนึ่งข่าวพ่อเลี้ยงเปิดแชทสุดท้ายก่อนลูกสาวเสียชีวิตเปลือยในห้องเชื่อมีคนทำให้ตายอันนี้เหตุการณ์ที่น้องพิมพ์อายุ24ปีที่ว่าเสียชีวิตนั่นแม่ยายอยู่ที่อุดรธานีนั่นแม่เสียชีวิตในห้องพักนั่นแม่ล่าสุดที่สพเมืองอุดรธานีตำรวจได้มีการเชิญเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตมาเก็บ DNA ขณะเดียวกันยังได้เชิญผู้พักอาศัยอยู่ห้องข้างเคียงซึ่งก็เป็นสามีภรรยาชายหญิงมาเก็บตัวอย่าง DNA ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการเก็บตัวอย่างดังกล่าวเป็นขั้นตอนในการรวบรวมและก็คัดกรองพยานหลักฐานยังไม่ระบุว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตผู้กำกับสพเมืองอุดรเปิดเผยว่าจากการกลับเข้าตรวจสอบภายในห้องพักอย่างละเอียดพบว่าสายไฟที่ใช้พันคอผู้เสียชีวิตเป็นสายไฟที่ต่อมาจากปลั๊ก3ตาส่วนร่องรอยที่คาดว่าจะมีการลากร่างพอทอได้เก็บหลักฐานไปตรวจสอบแล้วซึ่งจากร่องรอยและก็หลักฐานไม่น่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตหรือชี้ตัวผู้ก่อเหตุได้ขณะที่เจ้าหน้าที่พอทอยังได้เก็บผ้าเช็ดตัวที่พบภายในห้องพักไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้านนายประยุนขอสงวนนามสกุลอายุ41ปีเป็นพ่อเลี้ยงกะก้าวว่าวันที่12กันยายนที่ผ่านมาลูกสาวทักข้อความมาขอยืมเงิน500 โดยส่งรูปมาให้ครอบครัวดูว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อไปรับยาโรคประจำตัวเนื่องจากเป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็เป็นมาตั้งแต่วัยเด็กครอบครัวจึงรีบโอนเงินไปให้500บาทแล้วก็ข้อความสุดท้ายที่ลูกบอกก่อนจะไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยก็คือคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากกลับบ้านแต่ยี่ตนนายประยุนเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าลูกสาวเป็นคนร่าเริงไม่ชอบเที่ยวเตร่และก็มุ่งมั่นทำงานเก็บเงินจึงไม่คิดว่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะมาคิดสั้นพร้อมยืนยันว่าตัวเลี้ยงดูมาตั้งแต่น้องอายุ10ขวบจึงผูกพันแล้วก็รักลูกคนนี้เหมือนลูกแท้ๆขอให้ตำรวจลากตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแล้วก็หากวิญญาณลูกรับรู้อยากบอกว่ารักมากชาติหน้าก็ขอให้กลับมาเกิดเป็นพ่อลูกกันอีกทางด้านนายคำ51ปีพ่อแท้ๆก็เปิดเผยทั้งน้ำตาว่าตอนรับจ้างกรีดยางที่อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์พ่อลูกข่าวกับฝ้ามาเลยสำหรับลูกสาวเป็นที่รักของคนในครอบครัวการจากไปอย่างกระทันหันสร้างความเสียใจอย่างมากแล้วก็หากพบผู้กระทำผิดขอให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดตนเชื่อว่าลูกสาวไม่คิดฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนเขาเป็นคนสู้ชีวิตทำงานเลี้ยงตัวเองมาโดยตลอดส่วนผู้เป็นแม่อายุ45ปีผู้เป็นแม่45ปีเดี๋ยวขอไปบ่งพ่อเลี้ยงอายุเท่าไหร่41ปีผู้เป็นแม่นี่ก็ร่ำไห้แล้วก็เชื่อว่าลูกสาวบริขาเจ้าของเพราะเป็นคนขยันทำมาหากินสร้อยเหลือครอบครัวทั้งนี้ตำรวจยังเร่งสอบปากคำพยานตรวจสอบกล้องวงจรปิดเก็บหลักฐานดีเอ็นเอแล้วก็ถูกพยานจากจุดเกิดเหตุรวมไปถึงรอผลชันสูตรจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าจากน้องเหตุการณ์ที่น้องพิมพ์เสียชีวิตในหอพักเนาะใหญ่เนาะขอให้ดวงวิญญาณของน้องซอยด่วนจิตด่วนใจให้ตำรวจหาคนร้ายเจอหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างโดยเร็วที่สุดเนาะยายเนาะข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดช่วงเวลานี้คันพ่อคันแม่ผู้ใดที่ทายบ่ออกสั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนช่วงตองแหลงกินแซ่บมันสิมีการกวาดเอาขยะขย้อยพวกพิษต่างๆพวกที่มันเป็นด่านที่มันจะทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมาหลอกมาเลงเอ้ยเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไขมันโรคแสนเปียดอยู่ในร่างกายของเฮาให้มันขับออกไปให้มันกวาดบ้านของเราลำไส้ของเราให้สะอาดสั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนส่วนเรื่องเล่าของสายตาสั่งซื้อเควีลูทีนแล้วก็กาแฟเควีคอฟฟี่ทันคู่กันเด้อยายเด้อตาเฮาก็จะดีขึ้นเฮาก็จะบ่ตาบอดตาเมื่อยตามัวตัวกินวันนี้ก็ดีมื้อนี้มื้ออื่นมื้อหื้อนี่ล่ะถ้าบ่กินปีนาจังค่อยสิกินคันได้เงินผู้เฒ่าค่อยจังสิซื้อค่อยถูกเลขโอ้ยแล้วซาดเซาซื้อเลขหั่นน่ะขอเงินมาสั่งซื้อแนวเป็นประโยชน์ให้กับเจ้าของนี่สั่งซื้อเควีรูทีนทานคู่กันไปเลยกับกาแฟเควีคอฟฟี่โทรหาสาวอุ้ม
1: โทรหาสาวอุ้ม0 8 9 7 1

0: ้ก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าฉันจะเจอรักแท้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหน้าตาเขาหล่อมากเขาจะมาหาฉันที่เมืองไทยเราจะมาทำธุรกิจแล้วก็อยู่กันไปแบบสามีภรรยาในเมืองไทยหักแพงแล้วก็ดูแลกันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณยายวัย66ปีระหว่างฝันไว้จังสันข้ามจังหวัดมาตามหารักแท้กับหนุ่มนักบินสุดท้ายพบเป็น AI ถูกหลอกกู้นี่มันสิเป็นลักษณะแบบนี้คันผู้ใดที่ผิดกับผัวเอ้ยอยากจะได้ผัวฝรอกฝรั่งก็ไปเล่นไปหาคู่ในเว็บไซต์หาคู่หรือว่าในเฟซบุ๊กคอยได้อ่านข่าวจังสิดูดูยายบ่ฟังคว่ำคนได้ซุ่มจังสิบ่ฟังคว่ำไผอยากได้ฮักแท้ อันนี้ก็เจอบ่นี่รักแท้เว้ยก็ยังว่าคันเจอก็เจอก้อนหมู่ก็ยังว่าข่อยเฝ้าคอมพิวเตอร์อยู่นี่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้รับแจ้งว่าได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบหญิงสูงวัยเป็นชาวไทย66ปีทราบชื่อต่อมาก็คือนางอีโพอายุ66ปีเป็นชาวอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเป็นชนเผ่ามูเซอร์จะมาพบกับคนชื่อชัยเป็นนักบินที่สนามบินเชียงใหม่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอดูภาพบุคคลปรากฏเป็นภาพ AI ใน Facebook จึงขอให้ตำรวจท่องเที่ยวช่วยประสานญาติจากการสอบถามเบื้องต้นนางอีโพนั้นได้นั่งรถมาจากอำเภอวังเหนือมาที่อาเขตแล้วก็เรียกรถตุ๊กๆมาที่สนามบินเพื่อมาตามหาคนชื่อชัยเป็นนักบินโดยการสื่อสารแล้วก็สอบถามนางอีโพนั้นเป็นไปค่อนข้างยากเนื่องจากนางอีโพใช้ภาษาชนเผ่ามูเซอร์ส่วนใหญ่แล้วก็พูดจาวกไปวนมากระทั่งสอบถามไปเรื่อยจนทราบเบอร์ลูกชายทางตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่จึงได้มีการโทรไปบอกซึ่งไม่ทราบว่าแม่เดินทางมาเชียงใหม่และแม่ก็มีอาการประสาทเออจ้าจือจ้าจือเป็นหรือต้องกินยาเบื้องต้นขอให้ช่วยดูแลแม่แล้วก็ฝากนำส่งอาเขตเพื่อซื้อตั๋วรถกลับวังเหนือขอความร่วมมือฝ่ายรักษาความปลอดภัยขอนอนพักภายในอาคารแล้วก็ดูแลไม่ให้ไปที่ใดและก็เช้าวันที่17ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พาคุณยายนั่งรถแท็กซี่เพื่อที่จะไปยังอาเขตโดยจะขึ้นรถเมล์แล้วก็จะไปหาลูกชายที่จังหวัดลำปางมาได้จังไดเอาก็มาได้ตัวมาตามหาหลักแท้ไปหาต้นดอกรักเนี่ยไปย่างอันนั้นคือรักแท้อย่างแน่นอนมันสิมีบ่รักแท้ก็คือคนเขาก็คือได้อยู่สันผู้บางคนเขาก็ไปตามหาความรักในโซเชียลผู้ใดก็มีแต่ว่าส่วนน้อยยายถือต้มถือตัวก็โอ้หลายคนเด้อันนี้เฮาก็จะต้องระมัดระวังเนาะยายเนาะไปบอกคนกับบอกบ่ได้ดอกหาลังเทือกับอันมันเป็นความรักของเขามันเป็นความสุขของเขาเฮาก็ได้แต่นําเสนอเขาให้พี่น้องพ่อแม่เฮาได้ฟัง
1: บ่มือบ่แล้วบ่จะอยู่อึดเรื่อยๆน่ะทุกมือบ่ทายบ่หยังเลย
2: บัดนี้เฮากินชาไทยเราเปียงไหนอันซองแรกมันได้ผลเลยบ
1: ่ซองแรกก็กินก่อนนอนน้ําเช้าก็ไหลออกแต่ดึกผู้เดียวเดี๋ยวนี้กินทุกมื้อน้ําเช้าม
2: ันสิไปทายตอนไหนคันพ่อกินยามมื้อเ
1: ช้าตอนบ่าย2บ่าย3นี่ล่ะ
2: ล่วงดีพ่อปัญญา
1: ดีอยู่ครับเป็นยังว่าเหลืออยู่กองครึ่งนี่ล่ะ
0: สั่งซื้อชาไทยแฮปปี้เทนมันสิเป็นแบบไปชงใส่น้ำชงใส่น้ำอุ่นกินในตอนเช้าก็สิไปทายตอนบ่าย3บ่าย4เด้อคันเฮากินยามมื้อแลงก่อนนอนมันก็จะไปทายสักประมาณตีสี่ตีห้าแล้วแต่พ่อแม่เฮานอนจะกี่ทุ่มจังสินะห่างกันคือหลังจากที่กินสมมติเฮากินตอนสามทุ่มแม่นบอชาไทยมันก็จะไปถ่ายสักประมาณหกโมงเช้าจังสินะห่างกันตอนที่กําเฮากินนั่นประมาณ7ชั่วโมงนะค่ะอีเมลเฮาสั่งซื้อชาไทยคันผู้ใดที่อยากไทยหลัวลวงผนังลำไส้ของเราก็จะสะอาดตัวจะบ่ค่อยมีโรคภัยแค่เจ็บผู้ใดที่อยากจะลดน้ำหนักมันก็จะขี้ง่ายถ่ายคล่องส่วนเรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพเจ้าของ มีโรคประจำตัวแล้วก็ร่างกายมันอ่อนแอมากเขาต้องหาแนวมาฟื้นผู้เจ้าของสั่งซื้อเควิโกเควิโกเนี่ยห่วยดีคือจังอย่างนี้เด้อยายเด้อเฮาสิแข็งแรงขึ้นอยู่ได้ไปเป็นมีความสุขเงินกระดินอยู่คืออึงนี่ว่าแต่มันไข้เนาะพ่อตาเนาะสั่งซื้อเควิโกแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนทหารซาอุ่มกระสุน89 713 6882จดทันหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่ง
3: ทหารซาอุ่ม0

ไปฟังกันว่าทำไมผัวถึงรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงผู้ใดที่ผัวมีเมียน้อยมีกอกมีกิ๊กได้ใหญ่เด้อฟังเอาไว้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วผัวเมียหลวงแล้วก็เมียน้อยไปเดินป่าด้วยกันย้ายฝนมันก็ตกปล่อยๆบาดที่เนี่ยทางมันก็จะเป็นมืนๆระหว่างนั้นมันเป็นลำธารแม่นบ่ตรงที่ยางไปนั่นไปเดินชมสวนเดินป่าวัสันทอบทางที่เดินไปนั้นมันเป็นลำธารตรงลำธารนั้นก็สิเป็นขัวแม่นบ่ก็สิมีไม้ท่อนเดียวพาดไประหว่างทางนี้ไปถึงทางโน้นเป็นขัวเด้เป็นไม้ท่อนเดียวผู้ผัวย่างไปก่อนบาดที่นี่ผู้ผัวก็เลยเป็นมื่นตรึดตกลงไปในน้ำสระขาข้างหนึ่งของผัวจระเข้ก็งับกับเอาไว้ก็จระเข้กำลังจะกินขาผัวแล้วผัวกำลังจะตายต้องตายไวๆก็เลยบอกเมียหลวงน้องไหนๆพี่ก็จะตายอยู่แล้วให้พี่ดูของของน้องหน่อยเธอเปิดให้ดูสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าหน่อยมักปอบเอ้ยถ้ากินสิ้นมึงเอ้ยมึงสิตายอยู่แล้วมึงก็ยังสิมาอยากเบิ่งของกูอยู่เนาะปอบแล้วผู้ใดสิไปเปิดให้มึงเบิ่งนี่ทําแม่ลามกจกกระเป็ดอุ้ยแม่สั่งหนังหนามึงแท้เนาะอันนี้ผู้เมียหลวงว่าผู้เมียน้อยก็เลยว่าพี่ถ้าพี่เขาไม่ให้พี่ดูก็ไม่เป็นไรค่ะน้องยินดีที่จะให้พี่ดูหมดเลยนะคะพี่อยากจะดูส่วนไหนส่วนขนเหรอหรือส่วนยิ้มใหญ่ยิ้มเล็กก็ว่าไปน้องให้พี่ดูหมดเลยจ้านั่งอันนี้ก็เปิดผ้าถุงให้ผัวนี่ล่ะผัวที่ว่ามีเมียหน่อยเมียหลวงเบิ่งนี่ล่ะเอ้ยขณะที่ผัวก็เหลียวเบิ่งจระเข้ก็เหลียวตามด้วยจระเข้ก็บ่แม่นธรรมดาสมคันนี่ก็ไรเพราะจระเข้เห็นป๊อดมาสวดจุมบุ่มจิมบิ่มเป็นตะเบิ่งคักแท้จระเข้ก็ตาค้างแล้วก็ปากค้างขาของอันผัวก็หลุดออกจากปากจระเข้ผัวก็เลยรอดย้ายปีนขึ้นมาอยู่บนบกได้อย่างปลอดภัยก็เลยเป็นที่ไปที่มาว่าทำไมผัวถึงรักเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงนั่นเองผู้เมียหลวงก็สิมาฆ่าตื้อแพ่งเจ้าของแพ่งบ่ให้ผัวเบิ่งเป็นบ้าที่เจ้าสิเป็นสิตายอยู่เร็วเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานอยู่แบบนี้มึงก็ยังสิมาอยากเบิ่งของของกูอยู่เนาะมึงบ่เคยเห็นกิภาษาของผู้หญิงเสื้อมันก็เป็นสามเหลี่ยมมันก็เป็นปุ๊กปุยคือกันหันตัวสิมาสะอีสะอ้อนหยังตอนมึงกำลังสิตายผู้เมียน้อยให้เบิ่งเสยเห็นบ่นี่เขาก็เลยหักเมียน้อยหักคอเมียเหลือขอเสียงหน่อยครับพี่น้องชาวด

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลเดินหน้า1กลม1โปร่งใสไร้เทาสกัดจุดเสี่ยงทุจริต24หน่วยงานนำร่องเร่งเห็นผลภายใน6เดือนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี2568ที่33คะแนนขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากรัฐบาลจึงเร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยลุยปราบนามินีพัทยารวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่ง DSI เดินหน้าดำเนินการภายในกันยายนนี้ส่วนให้กฎหมายในประเทศหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมและความผิดตามกฎหมายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีเรื่องการปราบปรามนามินีในพื้นที่เขตพัทยาจังหวัดชลบุรีจะดำเนินการอย่างไรให้เด็ดขาดว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาตนและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่พัทยารวบรวมพยานหลักฐานมากพอสมควรและทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้จะสามารถใช้กฎหมายในประเทศได้หรือไม่พลตำรวจโทรุทธพลกล่าวว่าต้องดูในรายละเอียดและพฤติกรรมว่าผิดกฎหมายมากน้อยแค่ไหนพร้อมย้ำว่าทาง DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
9: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มด้วย
10: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
9: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
10: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
3: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
5: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหารือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนลดผลกระทบประชาชนก่อนปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยา15ธันวาคม2569นี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาค
11: มเมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
12: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
11: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
12: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
11: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
12: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
11: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
12: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
11: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร089-422-4444ย้ำ089-422-4444

แข็งแก้มแดงใจไหวจนหอดมืดตายอันนี้เป็นเรื่องของความรักเนาะยายเนาะคนก็ตามหาความรักตามหารักแท้เจอบ้างไม่เจอบ้างทุบตีกันใช้ความรุนแรงแล้วก็จากกันไปผู้นึงก็ไปอยู่ในโคกลูกเต้าเหล่าหลานก็แตกสานะโมกันไปสิตนแต่เด็กหน่อยนี่แล้วเนาะใหญ่เนาะจะสิอยู่กับใครกลายเป็นกำพร้ายากให้พ่อตู่แม่ตายากให้พี่ให้น้องโอ้ยคันสมมติว่าเศร้าหักกันแล้วก็เลิกกันไปดีๆก็เป็นหยังมันบ่เลิกดีๆแล้วมันซูนมันเครียดมันโมโหฆ่าได้ยังไม่ได้มันสิเป็นสิตัวก็เลยเกิดเหตุการณ์ให้โคตรโศกได้อ่านข่าวอันนี้แม่หยังนี่อดีตสามีบุกแทงอดีตเมียเสียชีวิตสลดเย้าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรียายวันที่17กันยายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าไม้รับแจ้งเหตุแทงกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายเป็นหญิงบริเวณร้านจำหน่ายเครื่องดื่มอำเภอท่าใหม่จันทบุรีตำบลเขาวัวตำรวจก็เลยไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เกิดเหตุก็พบศพนางจันยาถูกทำร้ายร่างกายด้วยวุฒิมีดเสียชีวิตจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คืออดีตสามีชื่อว่านายวิรัตอายุ42ปีหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปเห็นตะหลังไวๆจะว่าไปไซต่อมาเจ้าหน้าที่พบจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุจอดอยู่บริเวณสวนแห่งหนึ่งซึ่งก็อยู่พื้นที่โคลอำเภอใกล้กันก็พบร่างนายวิรัตจบชีวิตตัวเองใต้ต้นไม้ส่วนสาเหตุของการก่อเหตุในครั้งนี้เบื้องต้นทราบว่าทั้งคู่มีปากมีเสียงแล้วก็เลิกรากันประมาณ1เดือนโดยเจ้าหน้าที่เตรียมสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อีกครั้งรายละเอียดก็มีซ้ำนี่ล่ะยายก็เลยบ่ทันได้รู้ว่าเป็นหยังคือขากันหึงหวงบ่หรือชนวนเหตุคืออะไรก็เลยมีสำนีให้พี่น้องได้ฟังกันบุกจับรองผู้กำกับพร้อมพวกรวม4คนหลังถูกออกหมายจับเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบอยู่ไสละนี่กระดายย่ายอยู่จังหวัดเชียงใหม่พุ่นซึ่งพลตำรวจโทไตรรงค์ได้มอบ

ตรวจข้าราชการตรวจการปฏิบัติควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและก็วินัยผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความใส่ใจป้องกันการกระทำผิดวินัยร้ายแรงแต่งตั้งแต่ต้นทางรวมทั้งกวดขันการปฏิบัติหน้าที่และการตรวจสอบติดตามพฤติการบุคคลพ้นโทษอย่างเคร่งครัดบาที่นี่เขาก็ไปจับผู้ใดหนีย้ายสี่รายนี่นะหนึ่งในนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกจับกุมด้วยเขาก็ไล่ซื้อไปไผ่เนี่ยอู้ไล่ก้นใหญ่ก็คือความเสียหายอันใดแน่นี่เขาจับ4คนจับ4ข้อหาลงวันที่นั่นวันที่นี่โอ้หลายคนหลายเหตุการณ์ว่าสันเถาะใหญ่ซึ่งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจงใจเพื่อบุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อันนี้นี่มันบ่แม่นเรื่องใหม่ดอกมันเป็นเรื่องเก่าแล้วแต่ผู้ใดสิมีหลักฐานแล้วแต่เฮาสิไปเจอเจ้าหน้าที่คนไหนแล้วก็บุญบ่แม่นบุญกรรมกรรมจะนำทันบุคคลนั้นตอนไหนแต่ว่าที่แน่ๆนี่ไม่ว่าคุณจะรับสวยหรือจะเป็นการคอร์รัปชันมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนจักหลากับผู้ลังค้นก็เห็นร้อยนวลอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ชีวิตจะเป็นแบบไหนอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเฮานี่ละเนาะต่อไปก็สิป้าพี่พ่อน้องพอมีเฮาไปสั่งซื้อเควีโกสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่สำหรับผู้ที่ปวดแข้งปวดขาแอลมันเค็งแข็งเกเรเกเรอยู่ลุกก็โอยนั่งก็โอยสันดุดเด็ดทรมานกระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อมันเสื่อมสภาพหมดแล้วเขาบอกว่าฟื้นฟูเจ้าของแน่บำรุงร่างกายคลายเส้นที่ตึงหยุดปวดตามข้อแล้วกับฟื้นฟูร่างกายแล้วก็พละกำลังเจ้าของด้วยแฮปปี้เทิร์นเฮิร์บมันสิแพ้บ่มันบ่แพ้ผู้ใดย่ายตั้งแต่กินมาคันว่าแม่นเจ้าสิแพ้คนเดียวเป็นคนแรกในโลกในรายการนี้คนก็กินหลายอยู่คนก็กินแล้วก็ต้องกระสุนได้แล้วคนก็ไปไสมาไสใดบ่ปวดเส้นเอ็นมันยืดเส้นเอ็นมันตึงไปไสมาไสหวายจบพอบจบพอบยึดตะบันข้าตะปวดเมื่อยเฮ็ดจังได๋ยายซันดูเด็ดสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บเด้อ3กระปุก1290ถ้ากระปุกเดียว590ถ้า3กระปุกก็จะมีมิกไนออยแถมให้มิกไนออยนี่ชะลอความเสื่อมของผิวผมเล็บมันเถาเรียวเรียกขันเฮาอายุ45ขึ้นไปแล้วกระดูกเสื่อมกระดูกพุนแล้วก็อันใดอีกโรคภัยแค่เจ็บก็จะถามหาตามมาเยอะแยะมากมาย18,000เพราะฉะนั้นแล้วใส่ใจเจ้าของสั่งซื้อ Happy Ten Herb ก็จะแถมมิกไนออยไปเลย3กระปุกโทรหาหนู089 7136882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 7 1 3 6 88

ต่อสู้ไม่ว่าจะเหนื่อยจะขาลอยจะปวดเอวหรือว่าจะนอนไม่หลับจะเป็นกุสูกีสีทรงลวงเซงเลงสติสตังก็เป็นอือหรือแล้วแบบนี้บ่ควรปล่อยไว้ได้นี่ต้องไปหาหมอหาหมอแล้วแล้วก็หาแนวอื่นมาเสริมทานเสริมเข้าไปสั่งซื้อเควีโก้แต่ว่าขันสายตาฝ้าฟางตามองไปไหนก็เลี้ยวบ่เห็นหงเลยเฮ็ดจังได๋ตาสิบ่บอดซะบ่สันโดดๆเด็ดๆกุกๆกุกว่าเจ้าจื้อเจ้าจื้ออันนี้ไผสิหาเลี้ยงเฮาสั่งซื้อเควีรูทีนตาฝ้าตาฟางน้ำตาไหลอยู่เลียนๆจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกนี่มันบ่แม่นธรรมดาเด้อพ่อแม่เฮาต้องใส่ใจไปหาหมอก็ต้องไปอย่าสูบเมื่อการนี้เพราะว่าหมอเขาก็นั่นแหละยายคนไข้มันเยอะบุคลากรไม่เพียงพอกระทาต่อไปถ้าหมอต่อไปไปหาหมอด้วยอย่าเสียโอกาสในการที่จะไปหาหมอสั่งซื้อเควีรูทีนถ้าจะให้ดีก็ทานคู่กันกับกาแฟเควีคอฟฟี่นั่นวันละสองวันละสองตัวเควีรูทีนก็ทานละสองแคปซูลทานเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหรือขันยามะแรงลืมตื่นเช้ามาสองเม็ดก็ทานพร้อมกันไปเลยเด้อที่พอไอ้แม่เฮาเควีรูทีนนั่นเกี่ยวกับปัญหาสายตาเจ้าอย่าปล่อยทิ้งเอาไว้โทรหาสาวอุ่มกระสุน89 713 6882จดทันหรือเปล่าที่รักเบบี089 713 6882หนุ่มช็อกกลับมาดูบ้านแม่ที่อุดรโจรกวาดของในบ้านเกลี้ยงช็อกซ้ำค่าเกือบ 50,000 ทั้งที่ไม่มีคนอยู่ค่าอย่างนี้ค่าน้ำบ่หรือจังไหนค่าไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองอุดรนายสิทธิพลสงวนนามสกุลอายุ57ปีชาวกรุงเทพหมายถึงว่าที่สภ.เมืองอุดรนี่นะมีนายสิทธิพลก็หอบหลักฐานเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยตำรวจโทณชาพัฒน์หลังถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนย่องงัดบ้านพักแล้วกวาดทรัพย์สินไปหลายรายการและที่แปลกใจค่าไฟพุ่งจากเดือนละไม่ถึง100ปาเข้าไปเกือบ 50,000ล้มแทบจับแล้วก็ไม่สบายใจเพราะโทรไปสำนักงานไฟฟ้าตอบเราไม่ได้และเหมือนแม่อยากจะตอบบอกแค่ไฟรั่วนั้นปิงศิลาหนูก็เคยเจอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหนูเคยเจอหลายกรณีแล้วกับตัวเองพร้อมคันเฮาเว้าไปจังซี่นี่จะฟ้องจังซั่นจะฟ้องจังซี่แหกตาดูพนักงานตัวเองบ้างพอเห็นแล้วเนี่ยเฮาก็ไปร้องเรียนว่าทำไมค่าไฟมันแพงผิดปกติก็ตอบเฮาบ่ได้ก็มันออกมาแบบนี้ยังไงก็ต้องจ่ายค่ะเฮาก็ยอมจ่ายไปกรณีอีกกรณีนึงอันนั้นก็คืออันสายไฟมันขาดสายไฟแรงสูงมันขาดเจ้าหน้าที่ก็มาส่งคือนั่งรถโทรมาบัดมาแล้วยุกยักๆมีตาย่านอย่าไปใกล้นะอย่าเข้าไปใกล้นะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปโอ้ยขับรถผ่านไปก็บ่ได้ย่านเจ้าหน้าที่ค่าย่านถ้าเจ้าหน้าที่ย่านมุกข่อยสิซ้ำไหนเอาคิดบ่ กล้าเข้าไปปฏิบัติการกะสิได้แต่ท่าให้จังได๋ล่ะไผสิเฮ็ดได้สั่นกับเจ้าหน้าที่ย่านอันบ้านหมู่บ้านนี่หมู่บ้านที่สาวอุ่มอยู่นี่ย้ายไฟดับแล้วก็สายไฟมันขาดตั้งแต่ช่วง 5:00 น. 3:00 น.พุ่นเจ้าหน้าที่ก็บ่กล้าไปแตะมันอันนี้มาเฮามาฟังเรื่องนี้ต่อไปต่อมาตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุเพราะว่าเป็นบ้านชั้นเดียวภายในบ้านถูกคนร้ายรื้อค้นเอาทรัพย์สินมีค่าภายในทั้งสายไฟเครื่องปรับอากาศทั้งตัวนอกแล้วก็ตัวในเอือมันเอาไปเบิร์ดปั๊มน้ำเครื่องตัดหญ้าสายไฟรอบบริเวณบ้านรวมไปถึงพัดลมแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆถูกคนร้ายขโมยไปเกี่ยงเลยเอาคักเอาแน่เอาเสียงแท้นายสิทธิพลกล่าวว่าตนมาดูแลบ้านพักหลังดังกล่าวพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านจันทน์อำเภอเมืองอุดรแทนแม่ปกติบ้านหลังนี้บ่มีคนอยู่กระทั่งวันที่3กันยายนที่ผ่านมาตนสังเกตพบความผิดปกติเพราะว่ายอดบิลค่าไฟฟ้าสูงถึง 49,681 บาททั้งที่เป็นบ้านว่างวันนี้จึงรีบมาจากกรุงเทพเพื่อตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวแต่พอมาถึงก็พบว่าบ้านถูกงัดแงะขโมยของไปเกี้ยงเลยคาดว่าระบบไฟฟ้าที่ถูกรื้อถอนแล้วก็ลัดวงจรอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดสายไฟฟ้ารั่ว
จนยอดค่าไฟพุ่งกระฉูดจึงโทรไปการไฟฟ้าเจ้าหน้าที่อ้ำอึ้งตอบไม่ได้แล้วก็เหมือนไม่อยากจะตอบบอกแค่ไฟรั่วแต่สงสัยเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าจากธรรมดาเป็นดิจิตอลไม่แจ้งเจ้าของบ้านเลยเบื้องต้นตำรวจสภ.เมืองอุดรได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมประสานชุดสืบสวนแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบร่องรอยนิ้วมือแฝงของคนร้ายแล้วก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเพื่อติดตามตัวมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจักสิตัวเจอหรือจักสิบ่เจอตอนนี้กับมืด8ด้านอยู่แล้วที่ว่าไฟมันพุ่งขึ้นนี่เฮ็ดจังได๋นี่ยายคันเจอเฮานี่เอาคันเป็นกรณีคือจังเฮานี่สุดท้ายแล้วหนูเคยเจออยู่นะกรณีแบบนี้จังได๋ก็ได้ใจแหมค่าไฟแหมเอาสิได้ใจจังได๋เฮาบ่ได้อยู่แหมอันนี้นี่มันอาจจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ร้องเรียนแล้วก็สืบพยงพยานตรวจโอ้หลายอย่างอยู่เราสิได้ใจบ่บุญนี่50,000พุ่นเฮ็ดจังได๋เนาะยายเอาจบข่าว

0: ล่อยให้เขาไปสำเริงสำราญไปมีอีหนูไปมีกอกไปมีเก๊กแล้วก็มาตบตีเราดึงเสือดึงผ่านาแพร่เหยียบย่ำศักดิ์ศรีวะซ่านยายเอ้ยเขาตีเขาขาเขาทื่นเอาก็ยอมอยู่แบบนั้นปล่อยให้เขาตีปล่อยให้เขาทำความรุนแรงลูกเต่ากะเหลียวเบิงวะซ่านคันสิสร้อยแม่ตีพ่อกะย่านบาปคันสิผ้าแม่หนีเออกะผ้าไปจักหน่อยกะลอยกะมาหาเขาคือเก่าย้ายนี่กะได้แล้วสิตวนผัวเล่าเนาะบางเทื่อเรื่องของผัวเมียเฮาไปยุ่งไหลจักหน่อยเขานอนคุยกันเขาก็ดีกันเราก็เป็นหมาหัวเน่าเราก็กินเพดิกีทั้งที่ตวนลูกเต่าแล้วเรื่องของผัวเมียที่ตบตีกันยายเจ้าต้องมีใจเด้เจ้าต้องฮึดสู้เด้ใหญ่เจ้าต้องคิดว่าย่ำเขาตีเจ้าย่ำเขาเฮ็ดให้เจ้าเจ็บปวดย่ำเขามีคนอื่นมาเหยียบย่ำหัวใจเจ้านี่นะเขาคือเฮ็ดได้ภาษาผู้ใส่คนเดียวนึงตัวย่ายเอ็นข้อเดียวเจ้าจะไปสะออนอะไรเจ้าจะไปสะออนความใหญ่ของเขาความหล่อของเขาทําไมบ่ได้ว่าสะออนความใหญ่นะบ่ได้ว่าสะออนความหล่อมันบ่หล่อดอกแต่กับเฮ็ดจังได๋ล่ะมันได้อยู่น้ำกันมาแล้วเนาะคุณแม่เนาะก็เลยต้องอดทนอยู่แบบนี้ไปแล้วก็สิโตนเขากลับมาคือเก่าไปเลยจ้าไปเลยเราจะรออยู่ตรงนี้เมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้เราก็เป็นของตายต่อไปเป็นเบาหวานความดันโรคเก่ารู้มาต่อยให้เราไปตายอยู่น้ำเมียน้อยพุ่นเป็นยังเจ้าก็สร้างซื้อไปท่านนี่เควีโก้เฮาก็สิแข็งแรงขึ้นอยากให้พ่อให้แม่เฮากินเควีโก้เด้อคันสุขภาพร่างกายมันเสื่อมโทรมอย่าว่าขันถอดมันเสื่อมโทรมเบิดสุปูสุคน45 50ปีขึ้นไปนี่เริ่มไปทั้งเขาเดียวเดี๋ยวก็ว่าเป็นเบาหวานเดี๋ยวก็ว่าเด็ดตัดขากูสู้กูสู้อยู่นี่อยู่ตะบ้านนี่เฮาหามบ่อยากกินหลายข้าวเหนียวมันมีน้ำตาลสูงพวกน้ำหวานเฮลบูบอกเฮลบูบอยกาแฟที่มีครีมเทียมน้ำตาลหลายๆอย่าสู้กินหลายเขาละซอกเขาละซองเขาปาดกินแล้วก็ไปนอนมันก็อ้วนทายก็บ่ทายเฮาบอกซื้อชาไทยสั่งซื้อชาไทยให้พี่เทนไปทานมันก็สิบเมียกันกวาดขยะขย้อยสิ่งโสโครกสิ่งสกปรกออกจากร่างกายกะบ่กินอ้วนกะอ้วนอยู่จังสั่นเห็นบ่มันมีตลกไผกะเจ็บหน่อยกะว่าปวดขาสั่งซื้อแฮปปี้เทนนี่แฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินขยะฟื้นฟูเจ้าของอย่าให้เจ้าของอยู่ตะบ้านเอเลเนเจ็บป่วยแล้วกะเป็นร่างกายอ่อนเพลียเพลแดงอยู่แบบนี้ทันสั่งซื้อเควีโกไปทานกะส่งมิดๆอยู่เฮ็ดจังได๋สั่นก็ได้แต่นำมาฝากพ่อฝากแม่ดูคำปรารถนาดีซ้ำนี่แล้วเนาะยายเน
1: า
0: ะ
1: เอาน้ำผู้ใดก็บ่เอาถ้าเอาน้ำผู้เดียวเนี่ย
2: เอาน้ำผู้เดียวซื้อหยังเอา
1: ซื้ออุ้มแม
2: ่โอ้ยคำมีแม่ข่อยดีมากคุณแม่อะไรนี
1: ่แม่คำพัน
3: เป็นยังว่าแม่คำ
2: แม่คำพันเหมือนคนฟังเจ๊
1: เออเนี่ยนะเพิ่นไปเอาสูตรพี่สูตรน้องเพิ่นฟังยังหันนะซื้อน้ำมันเออุ้มซื้อน้ำไม่อุ้มก็จะเงี้ยซื้อน้ำไม่อุ้มเพิ่นว่าเนี่ยอุ้ม
2: โอ้ยก็มีแม่คอยให้แข็งแรงเด้อขอฟังเพลงอะไรให้หน่อยสักหนึ่งเพลง
1: ไอ้ก็เอาว่าสิเปิดเพลงฟังสิบ่คอยที่เด้อยังคอยที่ซอยเดิม
2: น่ารักมากที่สุด

0: พลงนี้หลายเทื่อแล้วต่อไปก็จะเปิดเพลงบุญบ่สมอ้ายเป็นเพลง AI แล้วก็จะมีผู้คนพอเมเฮาโทรมาถามแสนแปดมันชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรและกิจกรรมกระซิบอันขอฟังเพลงนี้อยู่บ่เซาหน้ายายเราก็ยินดีที่จะเปิดให้แต่ผู้ลงคนก็ซ่อมเฮาว่าเฮาเปิดแต่เพลงอันเก่าเป็นจังไดมาจังไดเดี๋ยวนี้และการไม่มีคุณภาพอุ๊ยสิบ่มีคุณภาพจังไดเดี๋ยวนี้ผู้เพิ่นฟังเพิ่นก็อยากฟังอันเด่นบ่ย้ายเนาะมันก็ท่านได้เบื่อก็ฟังไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำกันสบายๆแบบเบิดๆบ่น้ำโคสกบ่ได้อยากเปิดเพลงเก่าเด้อคันพ่อคันแม่เฮาบ่ขอมามันบ่ย้ายตาคุณพ่อบุญตาพ่ออ้วนหรือตาจุ่นเป็นยังไงฝากความคิดถึงไปหาเป็นพิเศษหน่อยปลายค่ะส่วนเพิ่งเลิกไม่ถึงเดือนอดีตสามีบุกแทงอดีตเมียเสียชีวิตสลดก่อนขี่จักรยานยนต์ข้ามอำเภอไปจบชีวิตตัวเองเมาแล้วตัวนี้อยู่จันทบุรีเข้าอันใดอีกสันมาฟังคงฟังข่าวล่ะยายเฮาไปฟังเรื่องโจกฮาจะดีกว่าเนาะทหารสาอุ้มในเด้อพ่อเมถ้าอยากจะให้กำลังใจกันเฮาสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บนั่นปวดแอวปวดเส้นปวดเอ็นปวดหลังปวดไหล่มันมีสูญภัยถึง3ชนิดบ่แม่น3ชนิดหลายชนิดอยู่แต่ว่า3ประเทศคันผู้ใดที่รู้จักงาดำที่มันมาจากประเทศอินเดียนี่เฮาจะรู้เลยว่าเป็นงาดำที่ดีที่สุดค่ะคุณแม่มันมีสารเซซามินสารเซซามินมันจะดียังไงเอ้ามันก็จะลดอาการอักเสบภายในร่างกายตัวลดการอักเสบภายในร่างกายทำให้เราหลับสบายมากขึ้นมันมีงานวิจัยเด้อนี่มีเป็นงานวิจัยจากศูนย์เชียงใหม่จดสิทธิบัตรระดับโลกใช้สารเซซามินซึ่งนี่แหละค่ะคุณแม่มันก็จะชะลอความเสื่อมของร่างกายสั่งซื้อแฮปปี้เทนเฮิร์บปวดหัวเข่าย่างเลยจุกเลยจากขาแข็งเกเดเกเดย่ามใดสิเศร้าปวดเนาะมันบ่เศร้าปวดแล้วเฮาเฒ่าเฮาก็จะต้องย่างดูๆให้ขาเฮาแข็งแรงพร้อมเอาเสียย่างดูๆจังได๋มันย่างบ่ได้บัดที่นี่ ก็สั่งซื้อตัวนี้ไปทานสั่งซื้อ Happy Ten Herb นี่ Happy Ten Herb บำรุงระดับลึกลงไปซันโดโดเด็ดๆหัวเข่ามันบ่ดีแล้วก็ปวดแอวปวดหลังไหล่ปวดกระดูกกระเดี่ยวเนี่ย3กระปุกจบข่าวเลยศูนย์ภัย3แผ่นดินHappy Ten Herb แล้วก็จะแถมมิกไนออยล์น้ำมันสกัด9ชนิดพวกผมผิวเล็บพวกความเสื่อมส้มทั้งหลายเลยเนี่ยเฮาต้องชะลอเอาไว้เด้อเฮาจังสิบ่เฒ่าเฮาจังสิบ่เผชิญกับอาการเจ็บปวดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพ่อแม่โทรหาซาอุ่มสั่งซื้อ Happy Ten Herb ศูนย์ภัย3แผ่นดินก็089 713 6882จดเบอร์หนูเดี๋ยวหนูจะพาไปติดตามเรื่องโจ๊กฮา089 713 6882เข้าไปกดติดตามสาวอุ้มกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันใน Facebook เพจค้นหาคำว่าสาวอุ้มบุญสาวอุ้มบุญเป็นภาษาไทยเด้อถ้าอยากจะเห็นหน้ากัน
1: เสนอโจ๊กฮา
0: เรื่องราวของจูเป็นจูประหลาดบ่นี่ยายก็คือที่โรงพยาบาลในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อคุณหมอที่เป็นผอ.โรงพยาบาลมาทำงานในตอนเช้าพบว่าพนักงานทั้งพยาบาลสาวๆและก็เจ้าหน้าที่สาวร้องไห้กันทุกคนแต่ละคนก็เอาเป็นหยังน้อไห้สะอุกสะอุยรวมไปทั้งเลขาคนสวยหน้าห้องของผอ.ก็ร้องไห้ด้วยผอ.โรงพยาบาลก็เลยเรียกมาสอบถามได้ความว่าพี่บุญเลิศพี่บุญเลิศอยู่หน้าโรงพยาบาลถูกรถชนตายแล้วสอบอยู่ในห้องดับจิตของโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้สงสัยว่าทำไมพวกเธอทั้งหลายต้องร้องไห้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นหมายถึงว่าผอ.เนี่ยเราอยากรู้ว่าเป็นหยังสุผู้สุคนนี่บ่ว่าจะเป็นเลขค่ะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลทำไมถึงจะต้องร้องไห้ด้วยวะด้วยความอยากรู้
2: จึงลงไปตรวจดูศพให้รู้แน่ถึงสาเหตุหมอนึกในใจว่าเราต้องตรวจดูศพให้รู้ถึงสาเหตุเมื่อตรวจทั่วร่างกายเพราะว่าพี่บุญเลิศมีจูใหญ่ผิดปกติป๊อดมาใหญ่แถวว่าเข้าเน่าอยู่หมอนึกในใจว่าเราต้องตรวจดูให้รู้แน่ชัดว่ามันมีเซลล์หรืออะไรที่ทำให้เป็นแบบนี้เผลอๆค้นพบแล้วเราอาจจะมาช่วยผู้คนที่อยากจะมีจูใหญ่ก็ได้รวยไม่รู้เรื่องเลยนะเราน่ะเราก็เลยตัดจูไปตรวจที่ห้องแลบที่บ้านดีกว่าว่าสั้นแต่ด้วยความที่ไม่อยากให้ใครมาเห็นพอถึงเวลาพักกลางวันจึงแอบไปตัดแล้วก็แช่น้ำแข็งกลับบ้านเมื่อถึงบ้านคุณหมอกำลังจะกินข้าวภรรยาถามว่าห่ออะไรมาหมอก็บอกภรรยาว่าจูคนไข้เสียชีวิตแต่อยากผ่าดูเซลล์ภายในภรรยาจึงนึกอยากจะดูขึ้นมาบ้างหมอห้ามเธออย่าดูเลยอย่าดูอย่าดูเพราะมีประโยชน์อีหยังหรอกอย่าดูเลยแต่เธอก็ไม่เชื่อจึงแกะห่อนั้นออกพอเห็นภายในห่อเธอก็ร้องเสียงหลงมากนี่มันของพี่บุญเลิศนี่นี่มันของพี่บุญเลิศหมายความว่าบ่ว่าจิเป็นเมียเล่าสาวเลขาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ของห้องบัญชีบัญชีผู้สาวสุนีหลงไหลพ่อยายบุญเลิศเบิดย้อนว่าแล้วของใหญ่พอตัวนี่บ่เว้นแม่แต่เมียพออ่อตัวนี้

0: น่อยสิหนูโทรกลับอยู่แล้วคันพ่อคันแม่เฮ้าโทรมาแล้วอาจจะไม่ได้รับสายหนูอาจจะติดจากรายการอยู่หรือถ้าหากว่าเว้ากันแป๊บนึงหนาไม่เว้าท่านได้รู้เรื่องหลังจากนั้นหนูจะโทรกลับหาพ่อหาแม่สุปู่สุก้นอย่างแน่นอนเด้อคุณพ่อสมพงษ์สายศรีอยู่ตำบลเดือดอำเภอเมืองจังหวัดอันใดนี่ยะโสธรคุณแม่สดใสแดนดีตำบลคอแลนอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลพ่อแม่เฮาทั้งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลหรือจะเป็นอำเภอเดชอุดมเอฟซีทั้งอุบลโอ้ไหลไหลคนสกลนครบ่แม่นสิเว้าถึงอุบลซะดอกพี่น้องทั้งอุบลนี่สิเป็นแบบมอๆแม่เป็นซื่อๆเป็นเว้าตรงๆเป็นเว้าความจริงแม่รถเป็นหนูรถมากพี่น้องทั้งอุบลเด้อจังหวัดอื่นก็อาจจะดีอยู่บ่ได้ว่าไผบ่ดีเด้อขาใหญ่แต่เท่าที่จะรายการมานี่สังเกตได้เลยเป็นหม่อๆแม่ๆแม่เป็นรถเป็นบ่ได้เว้าสลับซับซ้อนอันใดเป็นจริงใจเว้าตรงๆเว้าคือกันนี่ล่ะคือกับหนูนี่หน้าใหญ่ขอบคุณมากๆเลยฝากความคิดฮอดไปหาพ่อคำผองด้วยนะทั้งอุบลนักร้องสถานบันเทิงดังเข้าขอขมาพระราชจิตตวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางหลังแต่งตัวคล้ายพระร้องเพลงแสดงลามกอนาจารบนเวทีขอโทษชาวพุทธชาวลำปางรู้เท่าไม่ถึงการยันไม่มีเจตนาล้อเลียนพุทธศาสนาจากกรณีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมามีคลิปเผยแพร่การแสดงของนักร้องสถานบันเทิงชื่อดังในตัวเมืองลำปางแต่งตัวคลุมผ้าสีเหลืองคล้ายพระเอวห้อยหมอนเฮ็ดเป็นหมอนเฮ็ดแม้เฮ็ดลักษณะคือจูเนี่ยหน้าใหญ่เฮ็ดลักษณะคือจูบักใหญ่คล้ายๆกับไปล้อเลียนข่าวที่ว่าเกี่ยวกับสมีโชตกับอันสีกายเอนั่นแม้อันนั้นก็ตะขี้เดียดอีหลีเป็นตานายเฮ้ยคนทั้งวงนี่แม้คนทั้งวงอยู่ในอันวงดนตรีเล่านั้นก็สิบ่มีผู้ใดอันทักท้วงเลยบ่สติสตังก็สิพอปันกันนั่นบ่ปัญญาก็จะเท่ากันบ่นี่อันนี้ก็สิบ่ให้ไผเตือนไผเลยบ่มีการแบบแสดงท่าทางลักษณะลามกอนาจารบนเวทีแม่ใหญ่เอาหมอนมามัดใส่เอวทำที่เป็นเหมือนจูใหญ่ยังเซนานาพร้อมร้องเพลงของนักร้องชื่อดังทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมต่อมาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเข้าแจ้งความสพ.เมืองลำปางเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดล่าสุดนักร้องสถานบันเทิงชื่อดังพร้อมทนายความผู้แทนสถานบันเทิงเข้าขอขมาพระราชจิตตวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางแล้วก็คนอื่นๆโอ้ยมาขอโทษชาวพุทธนี่เป็นยังเฮ็ดไปทั่วไปทีเฮ็ดบ่คืดเฮ็ดบ่มีปัญญาปานนั้นทีเดียวนี่เฮาก็ผู้ใหญ่แล้วเนาะคนผิดหมายถึงพระที่มีการเสพเมถุนมีอะไรกับศรีกาเออนั่นก็เป็นเรื่องของเพิ่นอาจจะล้อเลียนอาจจะพูดไปในเชิงให้ความจริงกับการเสนอข่าวแต่อันนี้นี่เด้มาแสดงความล่ามกอนาจารแมตคีเดียดเป็นตาในมันเป็นการยังไงล่ะยายมันเป็นการล้อเลียนพระพุทธศาสนาซึ่งศาสนามันดีอยู่แล้วคนตั้งหากละเนาะยายเนาะที่ไปทำให้เสื่อมเสียส่วนคนที่เขาทำเสื่อมเสียเออเขาก็รับในส่วนที่เขากระทำไปเองตัวจะไปหาล้อเลียนเป็นตาในจบข่าว
1: จุน
2: จุริน
1: ตาจุนขอเพลงอะไร
2: ขอเพลงเราอ้อทุ่งทองมังเขาอะไรน้องนี่ป่วยแล้วยาเขาดี
1: ตาจุนกินตัวไหนนี
2: ่กินตอนเช้าดีดีมากเลยอะไรนะ
1: กินตัวไหนนี
2: ่ตอนกินตอนเช้าก
1: ินตัวไหน
2: อ๋อกินด้วยยาน้ำเควิโก
1: โอเคขอบคุณมากครับ
2: จ้า
1: เดี๋ยวค่ะ
0: มันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเด้อยาก็กินของหมอไปหาหมอก็ต้องไปหาแนวมารักษารักษาเจ้าของหลากหลายวิธีตัวเควิโกมันเป็นการรวมผลไม้ต้านไว้เอาไว้ในขวดเดียวนี้เฮาเมื่อยหม่อยสวยแหลมหน้ากระตุนกระโตนอนก็บ่หลับเมื่อยเมื่อยมีโรคประจำตัวหลายโรคมันสิลุ่มเหล่าเฮาเหมือนมันจะมาพร้อมกันโดยเฉพาะผู้ใดที่เป็นเบาหวานความดันนี่จักหน่อยก็ว่าเป็นไตได้ฟอกไตจักหน่อยก็ว่าได้หามเขาโรงพยาบาลยากลูกยากหลานอย่าขี้คร้านไปหาหมอ ไปก็ไปหาแนวอื่นมาทานเสริมเข้าไปด้วยเด้อสาวอุ่มฝากพอฝากแม่เฮาอันนี้ด้วยความจริงใจนี่ดีก็จังค่อยนํามาฝากกันสั่งซื้อเควิโก้ก็โทรหาหนูเวลาหมดแล้วขอบคุณที่พอแม่เฮาติดต่อ

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% แหล่งต้นน้ำความหลากหลายชีวภาพระดับภูมิภาคนางสาวลลิดาเพลิดยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องราวดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแล้ว10แห่งหากดอยอินทนนท์ได้รับการรับรองจะช่วยเสริมบทบาทของไทยด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาคพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดุลคลังร่วมกับ DE เสนอตั้ง4ระบบกลางระดับชาติยกระดับการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยให้ทุกหน่วยงานเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและหยุดตั้งเส้นทางการเงินได้ทันเวลาดร.เอกนิตินิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยได้แถลงข่าวร่วมกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างรวดเร็วจากเดิมเงินไหลผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักปัจจุบันถูกกระจายผ่านบัญชีหลายทอดถอนเป็นเงินสดแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลทองคำหรือเงินตราต่างประเทศและไหลออกนอกประเทศภายในไม่กี่ชั่วโมงในขณะที่ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่อยู่ในระบบเดียวกันและกระบวนการการประสานงานต้องใช้คนเป็นหลักจึงส่งผลให้เงินเคลื่อนที่เร็วกว่าการประสานงานกว่าหน่วยงานจะรวบรวมข้อมูลได้ครบเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายก็ช้าเกินกว่าที่จะสามารถตามเงินคืนได้ทัน
3: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
2: อาหารเสริมยาสมีนมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่ายาสมีน
5: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊บเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
6: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
7: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่0817560777หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข ต้องหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ
4: ์งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz
9: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
10: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
9: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
11: จะคิดว่าออนันต์ปัญญาวงศ์จะมองอีกครั้งปี69 34ปีผ่านไปแต่ออนจะไม่ปล่อยตัวเพราะอายุที่มากขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเรามีตัวช่วยที่รู้ใจข้อเข่ายังไหวแถมไซส์ก็เล็กลงตั้งแต่ได้แก้วนี้มาดูแลออนค่ะกาแฟแฮปปี้เทรนแก้วนี้ที่ออนเลือกไม่ใช่กาแฟอาราบิก้าที่หอมอร่อยนะคะแต่ใส่ใจคัดสรรสารสกัดมาถึง32ชนิดโดยเฉพาะคอลลาเจน2สายพันธุ์ผสมกับลูทีนและยังมีใยอาหารจากธรรมชาติและแก้วนี้ออนใช้หญ้าหวานและใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าว 0% คอเลสเตอรอลและน้ำตาลการันตีด้วยสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากล GSPS HACCP และ ISO ค่ะออนอยากให้ทุกคนได้สดชื่นสดใสเหมือนได้มงไปด้วยกันค่ะแฮปปี้เหมือนมีมงทั้งราคาทั้งสุขภาพต้องเลือกกาแฟแฮปปี้เทรนด์คอฟฟี่สวยครบจบเลยค่ะ

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

0: พลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: แล้วก็มาถึงช่วงที่พี่น้องลอยคอเฮ้ยพ่อแม่น้ำท่วมบ้านรอคอยสองนักจัดรายการคู่หูดูเอ้าขับรถขั้นเก่ากระเตงคู่ฉีบรีบมาจัดรายการแอร์กระใส่งานบ่ได้เอ้าเปียกบนยอดตลอดเส้นทางพี่น้องเอ้ยโตโยต้าคู่ใจกระเตงซ่อนไทยกันมารถของเขาดังทุกอย่างยกเว้นแต่กับวิทยุขายของดีมีเงินบ่อึดใส่กระเป๋าข้างซ้าย 300,000 บาทกระเป๋าข้างขวา 75,000
2: ว้าว
1: แล้วเขาก็อึท่านขึ้นว่าหัวหน้าครับข้างไว้ก่อนด้วยครับค่ายามื้อนี้เสียใจมื้ออื่นบ่ล่ะครับเงินซี่โอดีว่าท่านได้เข้าลูกบ่รอพ่อบ่รวยแต่ขอกล้วยติดแอร์ตระกูลทั้งแม่เป็นอสม.ตระกูลทั้งพ่อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงานหลวงบ่เคยขาดงานลาดบ่เคยเสียฝ่ายซ้ายเบิ่งด้านซ้ายปานลิวเตอร์หัวบาดมาเบิ่งข้างขวาปานวานจือเหลียงเบื้องด้านหน้าปานวานหางจระเข้กันยังวะส่วนน้องฝ่ายหญิงกับบ่ธรรมดาเด้พี่น้องผิวพม่าในตาอินเดียหน้าอกมาเลเซียบั้นท้ายสวีเดนใครเห็นก็ต้องหลงไหลน้ำเสียงจับใจเคยประกวดร้องเพลงได้แชมป์มาแล้วจากโรงเรียนคนหูหนวกบวกกับรางวัลขวัญใจสร้างปูนคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วไปครับที่จะมาร่วมสร้างสีสันสร้างสีเสียดและกระสีที่ OA เขาทั้งสองพร้อมแล้วที่จะมาเปิดเพียงให้พี่น้องฟังพร้อมกับแก้ปัญหาหัวเข้าดังอีมารถกด7นุ่มนั่นของคุณพ่อคุณแม่และน้องใบมอนค่ะพี่นั่นเปิดวิทยุกันให้แห้งๆต้อนรับนักจัดรายการมาแรงแซงทางโค้งรถขายองค์กันยังหลบ

0: ไป
1: จริงหรือจ๊ะคุณพ่อคะ
0: ขอต้อนรับพี่ตาลำนองเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไหวหัวใจหักสุขภาพกับพี่แม่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ละได้เวลาดีๆยังสิดีเกชุมชนคนไทยบ้านนุ่มนั่นกับน้องสาวลา
2: ไม่มันค่ะ
0: สองไหลน้องมาทำหน้าที่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับสิบนิ้วสั่นสั่นกุลูกิรียกขึ้นในเก่าเนื้อหัวกราบลงแกบตาแกบเท้าเอไอเอาอาพอลุงไม่ป่าพอแง่ไม่แง่บาดเน่าทุกพื้นที่ของการติดต

0: 7
1: 117
0: 2358
1: 2358 081 117 2358ซื้อสารนะลูกเขาเตาได้24ชั่วโมงเด้อแม่เด้อ
2: เดินเดินมันสิ้นใจเงินก็หมดสิ้นไปละใช้นี่ไม่พอ
3: โอ้ยกลุ่มเจเดต้องดูลิเกแ
1: ล้วฝากไว้น้ำตื้นเด็กลูกสาวคุณพ่อคุณแม่ครับน้ำสมุนไพรเควีโกเดอร์เควีโกเป็นน้ำสมุนไพรที่อยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้กี่เขาหอดเขาถึงโดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานความดันกระดื่มใดท่านใดได้แม่เอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยน้ำสมุนไพรเควีโกครับซื้อขวดนึงผมแถมอีกขวดนึงมื้อนี้จ้าแม่จ้า
0: ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
1: บ่ฝาดแล้วก็ฟังบ่ผิดได้แม่ปกติน้ำทองตลาดขวด 1,400 มื้อนี้คุณบอกคุณแม่ซื้อ2ขวดแทนที่สิได้ใจ 2,800 ผมให้คุณบอกคุณแม่จ่ายเพียง
0: 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ได้ของฝากของตอนมาน้ำนะครับเป็นกาแฟ
0: แฮปปี้เทน
1: ให้พี่ให้น้องอีก1ง้อใหญ่ได้อีหลีแจกจริงๆให้พี่ให้น้องลดทั้งราคาได้ทั้งของฝากของตอนโทรหาลูกหาเต่าโทรหานุ่มนั่นใบหมอนรถแม่สั่งมือนี่บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องใจเด้อรอสองสามมือ
0: สินค้าถึงมือคอยใจเงินหนาบานง่ายๆ
1: โทรมาจ้าแม่จ๋าจำเบอร์ไว้แม่นๆแล้วโทรมา
0: เบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
1: 2358นำสมุนไพร
0: เควีโกค่ะ
1: เอาบัดนี้คันพี่กับน้องมีปัญหาเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสภาพซ่อนภาพเบือน้ำตาไหลเป็นทางเป็นต่อต่างๆต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องการมองเห็นของคุณพ่อคุณแม
0: ่มีปัญหาเรื่องสายตาคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะคะเควีลูทินค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้เข้าฮอดเข้าถึงก่อนผู้อื่นกับปุ๊กนึงมี30แคปซูลนี่แม
0: ่กินได้15มือค่ะ
1: ครับสั่งมื้อนี้3กระปุกปกติ 1,770 บาทมื้อนี้ผมเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
0: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: บ่ฝาดเลยก็ฟังบ่ผิดได้แม่จาก 1,700 เอา 1,290 บาทจ้านะครับอยากได้สายตรงโทรหานุ่มนั่นไปมอนมาของฝากของตอนก็ยังมีให้พี่ให้น้องคือเก่าคุณพ่อคุณแม่สั่งเชวีลูทิน3กระปุกมื้อนี้จากราคา 1,770 บาทเอา 1,290ได้ของฝากของตอนบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวดหรือแก้วกาแฟ
0: เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ
1: จ้ะนะครับอยากได้อีหยังระบุมาตอนโทรมาบอกลูกว่าเต้าไงนี่เดียวแค่คุณพ่อคุณแม่โทรมาแจ้งซื้อที่อยู
0: ่ให้ชัดเจนนะคะแม่
1: เบอร์ติดต่อนะครับสำนึกกับพ่อครับรออยู่บ้าน 2-3 มื้อพุ่นล่ะคันสินค้าหอนมื้อเขาจังจ่ายเงินง่ายๆจังซี่แม่ๆ
0: เพิ่นเอิ้นว่าเก็บเงินปลายทางนะคะแม่เน
1: า
0: ะ
1: สินค้าทุกตัวย้ำว่าคุณพ่อคุณแม่ได้สุขภาพดีทันทีทีโทรหาลูกหาเต่ามีปัญหาเรื่องสายตาอย่าลืมเควีลูทีน
0: มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนเท่านั้นค่ะ
1: จ้ะมีปัญหาเรื่องนัดอายมวลร่วมของร่างกายดูแลคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่หัวจรดเท้าต้องนำสมุนไพรเควีโกจ้ะแม่แต่คันพี่กับน้องปวดแข้งปวดขาขาเข้าลันอิมาลดโกดเจ็ดเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อม
0: ขาเข้าลันยังสิเนาะค่ะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทันใดเนาะค่ะเขาเอิ้นว่านักแข่งนักขาปวดตามเนื้อตามตัวจังสิค่ะแม
1: ่
0: อย่าลืมเด้อค่ะแฮปปี้เทนเฮิร์บตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะ
1: หรือพี่น้องเข้าใจกันง่ายๆก็คือสมุนไพร3
0: แผ่นดินค่ะ
1: อันเดียวกันได้แม่เป็นยังจังเอิ้นว่าสมุนไพร3แผ่นดินกับเพราะว่าใส่สมุนไพรมาจาก3ประเทศนํากันมาร่วมตัวกันอยู่ในแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้ตอบโจทย์อีหลีได้แม่ผลิตภัณฑ์รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนเลยทีเดียวถ้าว่าตอบโจทย์จริงก็คงบ่ได้รางวัล2ปีซ้อนคุณบอกคุณแม่ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองอันนี้ก็ราคาเดียวคือกันกับอันเควีลูทีนจ้ะแม่ราคาสำคัญ 1,750 บาท3กระปุกครับนะแต่มื้อนี้คุณบอกคุณแม่ซื้อ 1,770 บาทผมบ่เอาผมเอา 1,290 บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้คุณบอกคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงได้แฮปปี้เทนเฮิร์บ
0: 3กระปุกค่ะ
1: ครับหรือสมุนไพร3แผ่นดินอันเดียวกันนะแม่จะสับสนเด้อ
0: ค่ะ
1: สมุนไพร3แผ่นดินกับแฮปปี้เทนเฮิร์บนี่มันอันเดียวกันอันที่เฮาเอื้อน3แผ่นดินนั่นก็คือเอื้อนแบบเข้าใจกันแต่กันซื้อทางฉลากติดผลิตภัณฑ์มันซื้อไว้แฮปปี้เทนเฮิร์บเด้อแม่เด้อ
0: สิได้3กระปุกเนาะค่ะแล้วหนูสิแถมเป็นแฮปปี้เทน เขาเอิ้นว่าม
1: ิ
0: กไนออยเนาะค่ะให้อีกหนึ่งกระปุกมิกไนออยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเจ็บเรื่องปวดนี่ล่ะแม่แต่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มันก็เลยนำมาส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้กินได้ทานลองเบิ่งเนาะค่
1: ะ
0: เพื่อมันดีขึ้นเพื่ออีหยัง

0: ยังยังสิเนาะค่ะแม่เฮาก็สิได้สื่อได้หากันอีกต่อไปเนาะค่ะก
1: ระ
0: ปุกนึงนี่แพงบ่แพงเด้ค่ะแม่บ่แพงเด้ค่ะแม่890บาทที่แถมไปนั่นน่ะบ่แพงเด้ค่ะ890บาทเท่านั้นที่แถมไปให้คุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเอาแฮปปี้เทนเฮิบไปอยู่ไปกินแล้วก็สิได้มิกออยไปน้ำอีก1กระปุกค่ะ
1: ครับนะของฝากของซอนให้กินแกกินอีแม
0: ่ค่ะ
1: หรืออยากได้ตะมิดในออยผมก็มีขายได้แม่เป็นซอฟเกียวตัวไม้พันกันล่อเย็นนะครับ
0: สกัดเย็น
1: สกัดเย็นมาเรียบร้อยนะครับส่งตรงนึงพี่น้องคนได้บ้านเฮานะเวลากินส่วนรายละเอียดต่างๆผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเดี๋ยวผมสิแจ้งให้พี่น้องทราบอีกทีนึงนะครับบ่ว่าสิเป็นเควีลูทีนบ่ว่าสิเป็นนะครับเควีโกบ่ว่าสิเป็นแฮปปี้เทนนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมสินะครับลงรายละเอียดลงดีเทลให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฮู้กันอยากได้ยังซื้อสันมาอันแรกๆที่สุดให้คุณพ่อคุณแม่จำเบอร์โทรศัพท์นุ่มนั่นไว้หม่อนไว้แล้วพร้อมย้ำใดสะดวกเวลาแม่โทรมาพ่อโทรมาได้ทันทีมีปัญหาเรื่องใดจำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้เป็นเรื่องใหญ่ครับจำเบอร์ได้แล้วมาบอกอาการให้ฟังทุกคำถามมีคำตอบทุกปัญหาได้รับการแก้ไขแน่นอนโทรมาเบอร์นี้เด้อแม่เด้อ
0: ค่ะโทรมาได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดซื้อสารกันเข้ามาได้ก็ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
1: 2358เฮามาลงดีเทลกันผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะแม่เนาะเริ่มต้นทีน้ำสมุนไพรเควีโกหรือคุณพ่อคุณแม่หูจักกันดีน้ำสมุนไพรข้าวตองนั่นเองอันเดียวกันนะแม่เด้อน้ำสมุนไพรข้าวตองหรือเควีโกนี่คือตัวเดียวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่เคยเอาไปอยู่ไปกินไปน้ำสกัดอาจจะกินน้ำหลายๆตัวมาแล้วนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่อาจสิบ่ท่านได้กินเควีโกมื้อนี้ผมอยากให้พี่ให้น้องลองเปิดใจเบิ่งเอาไปอยู่ไปกินเบิ่งนะแม่เด้อนะครับประเภทน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อยล้า
0: หรือว่าชาน้ำแข็งน้ำขาหนักน้ำตนน้ำโตหนักน้ำแข็งน้ำขาจังซี่ค่ะแม่เป็นกรดไหลย้อนนอนบ่หลับกินเข่าบ่แซ่บจังซี่เนาะค่ะ
1: ครับเป็นกิโลมากังพังผืดนิ้วจังนิ้วล็อกจังซี่แม่นะครับเอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัย
0: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีโรคประจำตัวเอาไปยุไปกินกันได้เลยค่ะ
1: ครับสังเกตมั้งว่าจะของงามมาเซานะแม่ว่าสิลูกขึ้นตะเซาดอกมือใดก็ได้นั่นคันสิลุกขึ้นป้าด
0: มันหนักคักหลายชาคักหลายมึนคักหลาย
1: น้ำแข็งน้ำขาดิตึงไปเบิดตลอดน้ำตนน้ำโตนี่โอ้ยเก็บปวดรวนราวไปเบิดเก็บขิ้งบานเฮาเอื่นเป็นคือยังไปรับจ้างระบายมาเบิดมื่น
0: เมื่อยตัว
1: นะเอวนี่คือสิปวดออกจากกันวันไปก้มลกกาเบิดมือก็บ่ปาน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมือน้ำไหลน้ำแขนนี่ปวดระบมไปเบิดคือยังผสมปูนเบิดมือนี่ไม่นั่นว่าซั่นปัญหาเรานี่นำสมุนไพรเควีโกเอาอยู่ต่อแม่นะครับหันละคนเป็นมึนซาไปหอดปลายมือไปเท้าเป็นออกควันคือตำบักพริกฟงไส้นี่แม่แม
0: ่ค่ะ
1: เป็นมะเรียดเดียดดัดกับไฟดูดไฟสอดกับมีปัญหาเรานี่บ่เป็นเรื่องใหญ่อีกต่อไปนำสมุนไพรเชวีโกซอยพีซอยน้องได้ตื่นขึ้นย่ำมาเศร้าแม่จ๋าผู้ที่สั่งไปแล้วกินทันทีเลยหนึ่งแก้วตวงหน้าบ่ต้องล้างฟันบ่ต้องแปรงแก้วบ่ต้องสีนำสมุนไพรเชวีโกก่อนอันดับแรกแม่หนึ่งแก้วตวงตามด้วยน้ำเปล่าง่ายๆสำนันแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้บัดนี้แม่ยามมื้อแลงก่อนสินอนกินอีก1แก้วตวงตามโดยน้ําเปล่าคือเก่าสรุปง่ายๆก็คือกินตอนตื่นแล้วก็กินตอนก่อนสินอนสรุปง่ายๆจังซี่ได้แม่วิธีกินนะแก้วตวงก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะเป็นหยังผมจังให้กินย่ําตอนเช้าๆซั่นท้องเฮาว่างได้แม่ตื่นขึ้นย่ํามื้อเช้าท้องเฮาว่างเมื่อท้องว่างกินไปปุ๊บมันสิเกิดปฏิกิริยาตอบโต้กับร่างกายเฮาได้ประสิทธิภาพสูงแม่แม
0: ่
1: นะคันกินแนวอื่นไปแล้วมันก็สิดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายบ่ได้ทั่วถึง แต่อันนี้ลำใส่ห้องมันยังว่างในร่างกายของบ่ทันได้รับยังตื่นขึ้น นะครับมันก็สามารถดูดซึมไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ครบเลยทั้งดังตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแม่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะเอาน้ำสมุนไพรเควีโกไปจิ้วไปกินนี่กินตอนเช้าเด้อค่ะแม่ท้องว่างที่สุดแห่งดีค่ะตอนเช้า1แก้วตวงเนาะค่ะกินแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเนาะค่ะ
1: จ้ะ
0: แล้วก็ย่ามมื้อแรงกะก่อนเฮาสินอนล่ะค่ะแม่1แก้วตวงคือกันตามโดยน้ําเปล่าคือเก่าเหมือนเดิมค่ะ2เวลาเด้อค่ะแม่
1: ย่ามมื้อเช้ากิน
0: ตื่นขึ้นย่ามมื้อเช้าตื่นขึ้น
1: กินทันทีเลย
0: แม่นแล้วก็ก่อนเฮานอนค่ะย่ามมื้อแรงนั่นล่ะกิน2เวลาเท่านั้นคือจบเลยค่ะ
1: มันสิดูดซึมไปเลี้ยงร่างกายบัดนี้แม่ย่ามมื้อเช้าๆของสันกันเฮาตื่นขึ้นมานี่ถ้ามันมีสารผิดหรือสารตกค้างอยู่ในร่างกายเฮานี่มันสิเข้าไปทําหน้าที่ดีท็อกซ์ไปขับสมองเสียออกจากร่างกายได้แม่นะครับนี่คือข้อดีของมันเป็นยังจังอยากให้กินย่ามมื้อเช้าของสิก็เพราะว่ามันสิได้คุณประโยชน์สูงสุดนะ ได้ไปขับของเสียออกจากร่างกายได้ไปปรับสมดุลในร่างกาย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถือโอกาสตรงนี้ซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมส่วนต่าง
0: ๆนี่ล่ะค่ะ
1: ตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยแม่จ๋าคนเฮามันก็บ่มีหยังหลายดอกคันตับดีไตดีปอดดีม้ามดีหัวใจทำงานเป็นปกติดีระบบการไหลเวียนโลหิตดีสุขภาพก็ดีง่ายๆสำนันคันบ่เป็นจังซั่นที่จังได๋นั่นเกาน้ำสมุนไพรเควิโกไปกินคือนั่นบอกนี่ล่ะ
0: ค่ะน้ำสมุนไพรเควิโกเนาะค่ะแม่ซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดค่ะมื้อนี้ในราคาพิเศษเนาะค่ะจากขวดนึงนี่ 1,400 บาทคือราคาปกติเด้ค่ะ
1: ราคาขายตามท้องตลาดทั่วไปขายขวดละ 1,400 จ้ะแม
0: ่2ขวดนี่ก็ 2,800
1: ครับแต่มื้อนี้คุณบอกคุณแม่ซื้อน้ำนมนั่นใบหม่อนนี่ซื้อขวดนึงผมแถมให้อีกขวดนึงเลย
0: ค่ะราคาอยู่ที่ 1,590 บาทได้2ขวดไปเลยค่ะ
1: หูบ่ฝาดเลยก็ฟังบ่ผิดได้แม่ได้น้ำสมุนไพรเควิโกไป2ขวดในราคาจาก 2,800 เหลือเพียง
0: 1,590 บาท
1: เท่านั้นยังบ่พอผมแถมกาแฟแฮปปี้เทนให้พี่ไอ้น้องอีก1ห่อใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: นะกินตอนใดล่ะกาแฟนั่นว่าซั่นหลังจากตอนเช้าแม่ตื่นขึ้นมากินน้ำสมุนไพรเควิโกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแม่ก็ไปเสียบกาน้ำฮ้อนไปล้างหน้าแปรงฟันกลับออกมาหม้อน้ำฮ้อนฟดพอดีสีกช่องขวดกดน้ำฮ้อนใส่บัดนี้นั่นคือกาแฟเป็นอาราบิก้าแท้ๆแต่แม่มีสมุนไพรมากมายไกลกองอันแน่นเต็มอยู่ในอัน
0: เพิ่นเอิ้นว่ากาแฟผู้เฒ่านั่นล่ะแม่
1: กาแฟผู้เฒ่าเพิ่นก็เอิ้นเอาไปอยู่ไปกินมึงเด้อปวดจังปวดขาปวดน้ำเนื้อน้ำคิงลองกินมึงนะกินแล้วๆบัดโอ้ยสู่เวียกสู่งานกุนๆตาจิตาแข็งตาใสตัวนะครับบ่เมื่อยบ่ล่าสู่เวียกสู่งานได้คุ้นๆยังว่ากระชุ่มกระช่วยกระจับกระเฉงกระชึกกระชักนี่
0: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดบ่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรเควิโกเนาะค่ะก็ยังเป็นเบอร์เก้าเบอร์เดิมล่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังอยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0811172358
1: 2358จ้ะแม่มีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกายน้ำสมุนไพร
0: เควิโกค่ะ

0: อลำม่วนเล่นเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมาเลยครับ
1: ได้น้องนางมาแนบก
2: ันพี่น้องรักให้เกียรติตามรับฟังรายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพครับแม่

0: เอาตอนรับพี่ตลำน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพอีกรอบนึงใจอีแม่เป็นยังไงบ้านพี่บ้านน้องฝ่าลงฝนตกในบ่อน้อเนาะนะครับทั้งสันสถานีบนบ่อเฮ็ดหน้ามันก็ตกดีถึง
1: ค่ะตกตลอดเลยค่ะ
0: ตกตลอดได้ 2-3 มื้อมานี่แม่ๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเดี๋ยวนี้ก็ตกอยู่ดิ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ทางจังหวัดใดอำเภอใดเน
0: า
1: ะ
0: แจ้งผลการรับฟังมานำแน่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีฝนบ่ฝ่าลงฝนตกก็ยังทั้งสถานีอยู่บ่ตอนนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดก็โทรมาเบอร์เดียวกันกับแจ้งผลการรับฟังล่ะแม
1: ่ค่ะ
0: คิดฮอดคิดถึงอยู่เด้อทุกพื้นที่ของการที่ตามรับฟังบ่ว่าสิเป็นทางจังหวัดหนองคายพี่น้องทั้งทบศรีเชียงใหม่พี่น้องทั้งสปปลาวฟังทั้งพุ่นครับนะบ่ว่าสิเป็นไสยบุรีบ่ว่าสิเป็นนครหลวงเวียงจันทน์บ่ว่าสิเป็นหลวงพระบางนะครับทุกพื้นที่นะเอาคิดฮอดคิดถึงกันอยู่พี่น้องทั้งจังหวัดชัยภูมิพี่น้องทั้งจังหวัดอุดรธานีหนองคายพี่น้องทั้งสกลนครสกลนครและก็นครพนมบึงกาฬมุกดาหารอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ด
1: ยโสธร
0: ค่ะนะครับนครราชสีมาก
1: าฬสิน
0: ธุ์ทุกหม่องทุกพื้นที่แม่จ๋าคิดฮอดคิดถึงอยู่โดยความคิดฮอดอยู่ท่านแม่นพ่อพ่อแม่ๆฟังรายการนั้นอยู่
1: สารคามเอาไปฮึ
0: เอาอยู่ครับนะเมืองสารคาม
1: ค่ะ
0: นะ
1: แล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะ
0: ก๋วยแซ่บเด้ทั้งปุ่นนั่นคันเว้าเลี้ยงน้ำตกเว้าเลี้ยงก๋วยต้อง
1: ก๋วยสารคาม
0: ไปอยู่กรุงเทพฯเชียนเด้ก้อยสารคามว่าสัน
1: ลาบ
0: ก้
1: อยสารคาม
0: ลาบก้อยสารคาม
1: แสดงว่าทางสารคามนี่ลาบก้อยนี่แซ่บแม่นวะ
0: เป็นอีกลักษณ์ของเพิ่นด้วย
1: อ๋อ
0: ไปทางวิเชียรบุรีบัดใกล้เขาสวนกวางบัดนี
1: ่ใกล้วิเชียรบุรี
0: ใกล้วิเชียรบุรีมาขายอยู่เพียทางสวนทางเขาสวนกวางไปบัดมันสลับกันนี่ดิไปบ้าน
1: ใกล้วิเชียรบุรีมาฮอดอุดรไปติใกล้เขาสวนกวางกับไปพุ่นละกรุงเทพฯพุ่นละติ
0: อุดรเพิ่นลาบเป็ดยะโสว่าซั่นอยู่ตอนน่ะนะ
1: คนยะโสมาเอาอันลูกเอาเมียอยู่พี่เด
0: ้ไปทั้งยะโสบนน้ําตกอุดรเพิ่นว่ามันเป็นแบบใด
1: ไปได้ทั่วถึงเนาะแม่เนาะ
0: นะครับ
1: เหมือนผลิตภัณฑ์ของเฮานี่แหละค่ะไปได้ทั่วถึงทุกจังหวัดคือกันบ่ว่าจะเป็นเควีหรือทินนะคะมีปัญหาเรื่องสายตาคุณพ่อคุณแม่อยู่ทางจังหวัดใดๆก็ตามแต่นะคะสามารถสร้างสื่อผลิตภัณฑ์ได้มีปัญหาเรื่องสายตาแม่บ่ว่าจะเป็นตาพร่าตามั่วเนาะค่ะมองหยังเบิ่งหยังบ่ชัดเจนน้ำตาไหลอยู่บ่เศร้าจักเถืองสิแม่
0: ครับ
1: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะแพ้แสงต่างๆตาแดงเฮาเอิ้นว่า
0: ตาสู่แสงบ่ได
1: ้ตาสู่แสงบ่ได้แม่ระคายเครื่องตาขั้นตาแสบตาจังสิแม
0: ่นักไปกว่านั้นถึงขนาดเป็นต่อ
1: จังสิค่ะ
0: ต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือผ่านการหลอกต่อมาแล้วปัญหาเหล่านี้ล้วนทรงผลระยะยาวต่อการมองเห็นเลยแม่จ๊ะ
1: ถ้าคิดมาถ้าเฮาฮู้สึกว่าเฮามีปัญหาเรื่องสายตาอย่าปล่อยผ่านเป็นเด็ดขาดกับแม่
0: ใจเย็นได้แม่ฝากไปหาแพทย์หาหมอทันทีเลยเด้อ
1: ค่ะไปหาพบแพทย์พบหมอทันทีเลยค่ะอ
0: ย่าลืมว่าตามันเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายเด
1: ้
0: อถามว่าส่วนอื่นบ่สำคัญที่นั่นสำคัญคือกันครับแต่มันสำคัญไปคนละรูปแบบกันแต่อันดับแรกที่สุดต้องเอาตาไว้ก่อนเด้อเพราะว่ามันพาเฮามองเห็นนั่นเห็นนี่คันบ่มีตามันขายแจ้งแย่งมันก็ไปยากอยู่ดิแม่แต่กันตาแกงตาใสขาบ่ขาบ่มีเฮียแม่งเพิ่นก็ยังมีนั่งรถเข็นมีวอเกอร์ให้ใส่เด้นั่นดิมันมีแนวทดแทนเด้
1: แต่ตานี่บ่มีแนวทดแทนมั้ยค่ะแม
0: ่มันบ่คือตาฟื้นตาไฟหลอดไฟ
1: เฮาเปลี่ยนได้เด้ค่ะ
0: บ่คือจอภาพบ่คือจอภาพทีวี
1: จังซี่เด้จังซี่น่ะ
0: อันจอภาพทีวีเนี่ยแม่สังเกตมื้อจอทีวีค่ะมันสิดำสิมืดมันสิเป็นยามยิบคือแม่งหิงหอยไม้เด
1: ้ก็คงสิคือกันหม่อนว่าน่ะ
0: ตาคนก็แบบเดียวกันนี่มันสิส่งสัญญาณให้เจ้าเห็นแล้วคั่นเอ๊ะน้ำตาซุ่งไหลหลายผิดปกติเว้ยอยู่ซื่อๆตื่นขึ้นมาเศร้าขี้หูขี้ตาเป็นปุ่มเป็นงูเนาะจ้ะแม
1: ่แม่นค่ะ
0: แดดมาจังน้อยตาสู่แสงบ่ได้ต้องได้ใส่แว่นตากันแดดไว้จ้ะนี่ปัญหาเรานี่มันส่งสัญญาณบอกเฮาคือกันกับจอทีวีแต่ว่าจอทีวีค่ะมันมืดปึ๊บลงไปเขาก็ถอดเอาไอ้หลอดภาพใหม่มาใส
1: ่ค่ะไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลย
0: เอาหลอดภาพเก่าเต
1: ะสดใสก็เก่า
0: เตะก็เก่าเขาป้าลวดนะครับ
1: เป็นแต่ตาเฮาเปลี่ยนบ่ได้เด้ค่ะ
0: ท่านนี้ผู้ใดขุดไปปลูกขึ้นนอกกล้วยได้มั้ยบ่ท่านเห็นผู้ใดเฮ็ดจังซั่นดี
1: ค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องสายตา
0: อันนั้นจบเลย
1: ครับอย่าพึ่งให้มันมีปัญหา
0: อย่าให้หลายปานนั้นมันสิยากแก้กันแก้ไข
1: คันสมมุติว่าเฮารู้สึกว่าเออมันเป็นผิดปกติแล้วไปหาหมอทันที
0: แล้วก็
1: ขึ้นมาปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของคุณหมออย่างเคร่งครัดค่ะ
0: มีวินัยกับเจ้าของอย่างเคร่งครัดนะแม่เด้อ
1: และอีกหนึ่งทางเลือกนะคะมันแนะนําให้เอาเควีรูทีนนี่ล่ะเอาไปยุบไปกินเพื่อเป็นการบำรุงนะแม่ดูแลสุขภาพดวงตาสายตาเฮานั่นเองค่ะ
0: ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้บอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ก่อนมันเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเลยแม่เด้อ
1: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตาโดยตรงค่ะ
0: เท่านั้นได้แม่เด้อมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องตาล้วนๆ
1: เฉพาะทาง
0: ได
1: ้ค่ะแม่
0: เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางคันเป็นแนวอื่นต้องเอาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นไปกินครับ
1: ถ้าเป็นเกี่ยวกับดวงตาสายตา
0: ต้องตัวนี้เท่านั้นครับต้องตัวนี้เท่านั้นเลย นะผลิตภัณฑ์เควีลูทีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรงจากออสเตรเลียได้แม่ให้ลูทีนมาถึง 70% ส่งตรงถึงพี่น้องคนไทยบ้านเฮามีโอกาสได้ของฮอดเข้าถึงก่อนหม่องอื่นกับปุ๊กนึงมันสิมีอยู่30แคปซูลแม
1: ่กินได้15มื้อค่ะ
0: ครับวิธีกินก็ง่ายๆได้ตื่นขึ้นมาเช้ารับประทานอาหารเช้าเสร็จซับเรียบร้อยแม่กินหลังอาหาร1แคปซูลทันที
1: ค่ะ
0: บ้านเฮาเอิ้นกินหลังอาหาร1เม็ดแม่ๆนะหลังอาหาร1เม็ดทันทีเลยจากนั้นนะก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้ปกติย่ําแมลงนะครับนะก่อนสิเขานอนกินอีก1แคปซูล
1: ค่ะ
0: บัดนี้อันผู้ได้รับอันใบแผ่นพับใบปิ้ววันในใบปิ้วมันสิเขียนว่ารับประทานวันละ1แคปซูลซ้ํานั้นได้แม่เพิ่นสิเขียนไว้แต่ว่าคันเป็นจังซั่นมันเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มดูแลเจ้าของซื่อๆได้แม่
1: ผู้ที่ยังบ่ทันม
0: ี
1: ปัญหาค่ะ
0: ผู้ทันมีปัญหาหยัง
1: ค
0: ่ะนะกินแบบนั้นมันสิฟื้นฟูดูแลได้เร็วแต่คันคุณบ่ก็ได้แม่ได้เป็น
1: คือ
0: นุ่มนั่นใบหมอนเว้ามานี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้กินเซาเม็ดแรงเม็ดได้แม่เด้อนะครับเพื่อให้มันจังสิได้ตอบโจทย์ไว้มันสิได้ย่นระยะเวลาในการเก็บเป็นนุ่นในสั่นลงมันเสียดในต้นทุนในการ
1: ดูแลสุขภาพดวงตาสายตาของเฮาให้ดีขึ้นเร็วเนาะค่ะเนาะ
0: ได้ถูกนําม
1: ีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีลูทีนเท่านั้นลดปัญหาเรื่องดวงตาสายตาของเฮาได้เนาะค่ะแม่เควีลูทีนมื้อนี้3กระปุกเอากระปุกนึงก่อนดีกว่ากระปุกนึง590บาทค่ะแม
0: ่
1: 3กระปุกมื้อนี้ปกติ 1,770 บาทแต่มื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าฮอดเข้าถึงในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ครับ 1,290 บาทแม่สิได้เควีลูทีนไปถึง
1: 3
0: กระป
1: ุ
0: กกันนะครับกิน2เม็ดแรงเม็ด2เม็ดแรงเม็ดกระปุกนึงกินได้15มื้อ3กระปุกก็สิกินได้เดือน
1: เดือนครึ่งค่ะ
0: สั่งมื้อนี้ได้แม่บาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอมื้อสินค้าฮอดมื้อจังจ่ายเงินหน้าบ้าน
1: ง่ายๆเลยค่ะแม่เป็นการเก็บเงินปลายทางเน
0: า
1: ะ
0: ของฝากของตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เลือกได้ด้วยตัวเองเลยผมมีให้พี่ให้น้องเลือกหลายอย่างบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ํามันนวด
1: ถ้วยกาแฟ
0: แก้วกาแฟแล้วก็ไอสบู
1: ่ค่ะ
0: นะครับคุณพ่อคุณแม่อยากได้หยังสื่อสารหาลูกเฮาเต้าแต่ว่าโปรโมชั่นมันให้เลือกได้ชิ้นเดียว
1: ใ
0: ช่แม่ด้วนแน่ก็แล้วกันนะแม่เด
1: ้อ
0: นะครับได้2เด้งบ่ได้เด้งที่1คุณพ่อคุณแม่ซื้อเควีลูทีนในราคาที่ถูกจาก 1,770 บาทแม่ซื้อเพียง 1,290 แม่ได้เควีลูทีนไป3กระปุกอันนี้เด้งที่1ที่คุณพ่อคุณแม่ได้เด้งที่2คุณพ่อคุณแม่จะได้กินแบบต่อเนื่องเลยเงี้ยวๆถึงเดือนครึ่งเด้งที่3ก็ได้ของฝากของตอนคุ้มบ่แม่ถือว่าคุ้มอีหลีแต่ว่าต้องด่วนจังหน่อยเด้อแม่เด้อโปรโมชั่นทุกตัวแล้วก็เฮ็ดน้ําพี่น้ําน้องบ่โดนปานใดนะมันมีข้อจำกัดเรื่องเวลาข้อจำกัดเรื่องของฝากของตอนข้อจำจัดกัดเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่จ๋านะได้ยินนุ่มนั่นไปหมอนเบามากนะครับสั่งด่วนรถแม่เงินทองเป็นของนอกกายดอกบ่ตายหาวหาวใหม่ขั้นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงตาแข็งตาใสแม่นบ่ได้ไปรับจ้างรับใบเฮาก็บ่เป็นภาระของผู้ใดเด
1: ้ค่ะพี่นุ่มนั่นเห็นบ่มื้อตะกี้นี่ค่ะ
0: จ้ะเห็นครับ
1: เห็นอยู่มันบ่
0: จ้ะ
1: ค่ะเพราะว่ามันหลบลงเบิดเลยแม่ค่ะ
0: หลบเบิดเห็นครับ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะจากได้ผลิตภัณฑ์เควีลูทีนเนาะค่ะมื้อนี้จากปกติ 1,770 บาทมื้อนี้ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าฮอดเข้าถึงในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะสื่อสารกันเข้ามาได้ค่ะแม่ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมรอสายคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่เนาะค่ะของการติดตามรับฟังอยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358คุณประกอบแบบติดตามรับฟังอยู่แก่งผลการรับฟังนุ่มนั่นมาน้ําแน่ก็แล้วกันเด้อ
1: ค่ะรู้สึกว่าน
0: ะ
1: มันวูบวาบเนาะ
0: มันวูบวาบอยู่ตรงต้นทาง
1: ค
0: ่ะกับผมบ่ฮู้ว่าคุณประกอบแบบสัญญาณก็ฮอดก็ถึงบ
1: ่ค่ะ
0: ถึงฝนสิตกอยู่ผมก็ยังทํารายการอยู่ได้แม่ย้ําว่าจัดสดนะครับตอนนี
1: ้
0: ยังจัดสดให้คุณประกอบแบบได้ฟังอยู่แต่กับนอกจากว่าสิฝ่าลงฝนตัวแข้งเกือบวิลีผมจังสีเปิดเทปนะ
1: ค่ะเมื่อวานนี่ฝนตัวแข้งทั้งฝ่าทั้งฝน
0: ทั้งฝ่าทั้งฝนทั้งฝ่า
1: ช่วงที่2ที่3น
0: ี่ไฟฟ้าดับตลอด
1: ใน
0: เมื่อวานนี้นะครับ
1: เพราะฉะนั้นมื้อนี้เนาะค่ะจัดสดคือเก่าคุณบอกคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดก็สื่อสารกันเข้ามาได้แม
0: ่บอกกับพี่กับน้องได้ตรงๆบ่ว่าสิจัดสดหรือเป
1: ิ
0: ดเทปนะผลิตภัณฑ์ทุกตัวก็ยังเหมือนเดิม
1: ขายคือเก่าค่ะแม
0: ่บ่มีมื้อวันหยุดนะแม่ย้ำว่าบ่มีมื้อวันหยุดแล้วก็โทรหาลูกเฮาเต้าได้24ชั่วโมงย้ำว่าโทรหาได้ตลอดเวลาคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: ค่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ่ว่าจะเป็นเควีลูทีนบ่ว่าจะเป็นน้ำสมุนไพรเควีโกเนาะค่ะแฮปปี้เทนเฮิร์บหรือว่ากาแฟเควีกันยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมเจ้าค่ะแม่ทาง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358ครับ
1: 0810811172358ค่ะ
0: 2358พ่อจ๋าแม่จ๋าดักได้ยังสื่อสารมามีปัญหาเรื่องสายตาเอาเควีลูทีนไปอยู่ไปกินจ้ะแม่แต่คันพี่กับน้องมีปัญหาในมวลร่วมของร่างกายน้ำสมุนไพร
1: KVGO ค่ะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลสายตรงหาลุงหาเต่าทงหานมนั่นใบหม่อนได้เลยบ่ผิดหวังด้วยประการทั้งปวงจ้า0811172358ได้แม่เด้อนั่นกระหม่อนครับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ครับ

0: วนมวนพันพี่พันน้องไปดำแดนสุพรรณห้องไว้ครับรูปไม่หล่อพ่อไม่รวยฝากรัก
1: งามเมืองนอกก็เคยมาฝากรักต้องตี
0: พี่น้องกำลังให้เกียรติตามเราฟังไร้การลุกทุ่งย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพนะแม่นะหักอีหลีมาน้องหักคือบ่เอาไปอยู่ไปกินกันได้แม่นะเควีรูทีนกันมีปัญหาเรื่องสายตาเอาไปอยู่ไปกินกันได้แม่ได้3กระปุก 1,290 บาทมื้อนี้นั่นอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่สุขภาพดีทั่วไทยอยากเห็นพี่น้องตาแกงตาใสทั่ว
2: ทั่วประเทศ
0: เนี่ยทั่วประเทศซิดิฮอดพี่น้องทั้ง
2: ฟังสปป.ลาวเน
0: า
2: ะ
0: ฟังสายน้ำเออได้สุขภาพสายตาดีกันทุกทนนา
2: ค่ะมีปัญหาเรื่องสายตาคุณพ่อคุณแม่จะปล่อยผ่านนะค
0: ะ
2: คิดฮอดคิดถึงนะคะแล้วก็สร้างสื่อผลิตภัณฑ์แควีดูทีนไปอยู่ไปกินเพื่อเป็นการบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพดวงตาสายตาของเฮาเนาะค่ะแควีดูทีนนะแม่อยากให้เอาไปอยู่ไปกินค่ะ3กระปุกมื้อนี้เป็นราคาพิเศษพิเศษนะคะราคาเบาๆจับต้องได้เลย 1,290 บาทเท่านั้นได้3กระปุกค่ะแม
0: ่
2: เควีลูทีนค่ะ3กระปุก 1,290 บาทเท่านั้นซื้อสารเงินเขามาได้เปอร์เก้าเปอร์เดิมค่ะแม่ทั้ง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้ะแม่จ๊ะแต่ขันพี่กับน้องมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายอันนี้ปัญหาใหญ่เด
2: ้ค่ะ
0: นะครับร่างกายเฮานี่มันจำเป็นได้ไหมแม่นสิบ่ได้ไปรับจ้างรับใบก็บ่ได้ว่าดอกสำคัญที่สุดเฮาต้องนะครับสามารถนะครับไปทำการทำงานนะซอยเหลือจากของใดในเบื้องต้นจังอีไพแม่ตื่นแต่ดึกลูกแต่เช้าอยู่แล้วบ้านเฮาน่ะเพิ่นบ่นอนตื่นสวยอยู่แล้วแต่มันสำคัญที่สุดเพิ่นลุกบ่ไหวนี่ที่นั่งฮอด
2: ในส่วนหนึ่งค่ะพี่นุ่มนั่นคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮานี่ผู้ที่เป็น FC ตัวจริงนี่ส่วนมากจะอายุหลายแล้วจะสิบ่ได้ทำการทำงานเพียงแต่ว่าเฮาบ่ได้เป็นภาระให้ลูกให้เต้าก็แล้วกันเนาะค่ะแม่เนาะ
0: บ่เพิ่นสิตื่นแต่ดึกลูกแต่เช้าสุด
2: แ
0: ต่มันข้าวบ่ไฟแต่ใส่บา
2: ตรได้1ข้าวบ่แม
0: ่น้อย1แล้ว
2: สาวซาสมัยเก่าย
0: กว่าซ
2: ั่นตะกี้นี่บ่มีผู้ใดปานบ่มีผู้ใดเคิงแม่นบ่ค่ะแม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ณปัจจุบันนี้เฮาอายุหลายขึ้นเนาะค่ะความเสื่อมตามมาทุกคนน่ะล่ะค่ะบ่ว่าจะเป็นปวดขาปวดเข่าปวดตามเนื้อตามตัวแม่นอนก็บ่ค่อยหลับกินข้าวก็บ่ค่อยแซ่บบางท่านบางคนมีโรคประจำตัวจังซี่พี่นุ่มนั่น
0: ตื่นได้ดึกลูกจะเช้ามา1ข้าวพอไฟแล้วพอได้ใส่บาตรญาติกกตัวนะครับลูกเต้าคนสมัยใหม่นี่มันเล่นโทรศัพท์เล่นบ่ได้เฮ็ดให้กินโอ้แต่สมัยก่อนบ่เป็นซั่นได้แม
2: ่ค่ะตื่นขึ้นมาต้องนึ่งข้าวไฟแล้วเน
0: า
2: ะ
0: หัวบ่ทันได้ตวมเพราะเตาไฟได้หวดเขาสูงกว่าคนได้แม่สมัยก่อนนะเพิ่นสอนลูกสอนเต้า
2: แล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยเนาะสมัยก่อน
0: นะน้ําในจังซี่ก็บ่ได้อาบน้ําประปาบ่ได้เปิดก๊อกคือเครื่องมือดิต้องไปหาบไปแกเอารถน้ําไปเข็นเอาจังซี
2: ่
0: นะครับโยกน้ําบาดาลนะแม่เนาะห่วยไล่กองพุ่นแล้วตะกี้นะครับอาบน้ํากินลงพุ่นแล้วหน้าพะยูโบพุ่นรัดทงมาตั้ง
2: หน้าไฟก่อน
0: หน้าพะยูโบ
2: หน้าพะยูเอ้ยเมื่อก่อนนี่น้ําบาดาลน้ําบาดาลก็มีเนาะอยู่หน้าบ้านเฮาก็ได้น้ําบาดาลมีบ่อแรกเพราะว่าเฒ่าพ่อนี่สงสัยรวยกับหมู่สมัยก่อนมีน้ําบาดาล
0: มีน้ําบาดาลใส่นะครับจ้อเองเด้
2: จ้อเอง
0: นะใส่แฮงคนบ่ได้ใส่รถครับเพิ่นเป็นจ้อเองน้ําบาดาลอยู่บ้าน
2: เป็นสร้างพร้อมเด้
0: เป็นสร้างพร้อมในจ้อหมุนนะใส่แห้งก้นกดลงไปจ่อน้ำแล้วก็เอาทอลงนะครับนะ
2: ถ้
0: าม
2: ี
0: น้ำใส่นะครับมีไปซื้อหัวนั่นมือสองก็ว่าหัวโยก
2: หัวโยก
0: นะครับหัวโยกไปยานักเห็นไหมโอ้ยผมเป็นเด็กน้อยได้ไม่จ้องอยู่ได้ไหมจ้องห้าหนโยกน้ำเห็นไหม
2: ค่ะโดนโดนมาโดนโดนมาทั้งหลัดเพิ่นกาย
0: ทั้งหลัดเพิ่นก็ไม่เห็นไหน
2: เป็นน้ำปั๊บน้ำประดาน
0: ครับต่อมาเห็นอันนั้นก้อนถังนั่นไหมนั่ง
2: ถัง
0: ถังหมอมีใช่วันถังน้ำกลมๆไหมแท่งน้ำแท่งน้ำกลมๆไหมแม
2: ่
0: ลองน้ำฝนของแทงหมอมีใช่ไหมตะกี้นะนะครับ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำน้องข้องบึงกับบ่ค่อยนั่นปานใดเนาะแม่เนาะเป็นกับพี่นั่นปั๊บน้ำบาดาลเมื่อก่อนนี่ค่ะ
0: จังสันแล้วน้ำยู่น้ำกินตกไปหับไปเอายู่ทงพอดีน้ำทงไห้ตรงหน้าคือกันน้ำหัวไห้ไปน้ำหมูมักใกล้มันกับบ่ดื้อคือขโมยเด
2: ้ค
0: ุดน้ำสั่งกินหน่อยสิก็เฮ็ดอยู่แก่กะเท่
2: กินเสย
0: ปั่นคู่อ่อมน้อยๆหมามันกลายไปมันก็บ่ไปเกี่ยวเหี่ยวใส่บ่ไปกิน
2: แม่นบ่บุ
0: บบ่ไปเลียบ่บ่บ
2: ่เอ้ยบ่บ่เสือเด้
0: หนูน่ะหมาก็บ่เลียบ่กินเด้มันฮู้จักความงัวควายไปเขาคือกันฮู้ว่าหม่องนี้เป็นสังคนกินสิมันก็บ่กินกันเด
2: ้คือสิฮู้คักแท้พี่นุ่มนั่นพี่นุ่มนั่นไปเบิ่งพี่นุ่มนั่นบ่เห็นซื่อๆเนี่ยมันเลียน่ะนะ
0: สมัยก่อนมันจิตใจมันตั้งแต่สัตว์พอดีมามันดีกว่ากัน
2: แม่นว่า
0: บัดนี้ไถนาเรียบร้อยแล้วจังเพิ่นเฒ่าพ่อจังซี่เพิ่น เหยียบลงบวกกันเนี่ยอันนั้นไถน่ะ
2: ไถอ่ะ
0: นะเหยียบไว้ในบวกกันเนี่ย
2: จมปากจมข้อตัวบัดนี
0: ้บ่เป็นหยังเด้
2: ฝากตัว
0: นางทองแอกเอาคังไว้คังกระแทอันย่ํามาส่องก็ไปก็อยู่คือเก่าเด้ล่ะบ่มีผู้ไหลขโมยบ่มี
2: หลักเสมอนี่เด้เป็งได
0: ้โอ้เฮ็ดบ่ได้ว่ะแต่กับประมาทบ่ได้เด้คือมื้อนี้ยาสล่อง
2: อยู่บ้านสวนพี่นุ่มนั่นน่ะอันนั้นเสียแล้วเด้อหยังก
0: ็ประมาท
2: อันน้ําประปะหาน้ําไดโวนั่นมั้ย
0: ครับไอ้ไดสูบน้ํา
2: ไดสูบน้ําหายแล้ว
0: เมื่อก่อนมันเป็นทั้งแก๊สบัดนี้โอ้ยจะเทียนยังมันก็เลยสิกลับขึ้นบัดดันเตาถ่านเกี่ยวอะไรเนี่ยจะมันยากจังว่ะ
2: ได้ครับบ่คือคนสมัยเก่าเด้คนสมัยเก่าๆก่อนๆนี่เพิ่นเอาไว้ให้ไว้หน้าบ่มีผู้ใดรักของกันเน
0: า
2: ะแม่เนาะ
0: โอ้ยบ่เอาแน่ๆครับ
2: ดําให้ดําหน้าจังซี่จนแล้วจนทัวจนได้ลงไปเกี่ยวเขาอีกเทื่อนึงก็ยังบ่มีผู้ใดรักอยู
0: ่
2: ยังอยู่คือเก่าอยู่ของก็ได้เน
0: า
2: ะ
0: สมัยคือมื้อนี้มันกับตะกี้มันต่างกันหลายโลกไผ่ไข่เก็บมันก็พัฒนาการขึ้นตามกาลเวลาจังซี่คือกันบัดนี
2: ่น
0: ะครับเมื่อวิวัฒนาการของโลกามันวิวัฒน์ขึ้นไปโลกไผ่ไข่เก็บมันก็ตามมาเรื่องนะครับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ก็ต้องตามคือไอ้ท่านคือกันเด้
2: แม่นค่ะ
0: ต้องตามโลกไอ้ท่านกันบ่ซั่นคุณบอกคุณแม่โอ้แต่ว่าบ้านเฮามันฮิตหลายเนาะได้กับโรคไข้ไข้เจ็บนี่โดยเฉพาะผู้เป็นเบาหวานความดันนี่ถือว่าเป็นโรคฮิตได้ไผบ่เป็นนี่ถือว่าเป็นโรคถือว่าจะของผู้ที่บ่ได้เป็นเบาหวานความดันมันก็
2: จะ
0: ได ้บ่แม่นโชคดีเด้นางถือว่าท่านตกเทศเลยนะนะครับเพราะว่าเทศเขาว่ากันเป็นเบาหวานความดันเบิดบานกันแต่ก็เป็นซั่นเด้บัดนี้เป็นแล้วใครมันได้เป็นแล้วโรคตัวนึงอย่างอื่นมันผลายซั่นเด
2: ้แม่นค่ะเพราะฉะนั้นเบิ่งแง่งเจ้าของค่ะผู้ที่มีโรคประจําตัวต่างๆนี่ยิ่งอันตรายเด้อค่ะแม
0: ่น้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาไงล่ะเหี่ยวดุๆบ่มีใครเว้นได้ขึ้นจ้ะ
2: อันนี้เบาหวานโดยตรงเลยล่ะ
0: 7 8 8เดียวก็บ่แก่งใช่มั้ยแม
2: ่ค่ะ
0: นะครับแล้วว่ามึนซ่าน้ําปลายมือปลายเท้าม
2: ันมาตามอัตโนมัติเลยของเบาหวาน
0: น่ะไปน้ําต้นน้ําโตน้ําแข็งน้ําขาน้ําคิงนี่สิปวดไปเบิดน้ํากระดูกก็เดียวย่ามาเศร้าตื่นขึ้นว่าสิลูกสิแข็งขานักอึดึงคือยังใส่เกือบบูทไว้นี
2: ่บางท่านบางคนก็เป็นชาชาตัวชาน้ำแข็งน้ำขาแล้วก็มีการออกห่อนรวมด้วยก็มีคือกันได้ค่ะ
0: เป็นคือไฟดูดไฟสอดนี่ก็
2: ม
0: ี
2: คือกัน
0: แล้วคนนี่มันชาหลายแม่ๆคิดเบิ่งสิหลานพาไปวัดนี่นั่งซ่อนท้ายมอไซค์ลูกไปหลานไปนี่แต่กับเกือบรุดอินบ่ฮู้เมียเลยเด้
2: จังซั่นก็มี
0: ค่ะค
2: ือ
0: มันชาหลายจนบ่มันดันมันชาหลายจนบ่มีความรู้สึกเลย
2: เฮาบ่รู้ว่าอีหยังเกิดขึ้นกับร่างกายของเฮาเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเบิ่งแง่งสุขภาพเจ้าของโดยเฉพาะท่านผู้มีโรคประจําตัวต่างๆเน
0: า
2: ะค่ะเบิ่งแง่งให้ดีเป็นพิเศษจักหน่อยเด้อค่ะแม่
0: เจ้าของหลายๆเด้อแม่
2: ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ของเฮาเนาะค่ะ KV Go เน
0: า
2: ะค่ะ
0: ครับมีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกายนะครับเป็นเบาหวานเป็นความดันที่เว้ามากเอาไปกินได้เด้อแม่เด้
2: อ
0: นะครับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดหลายกล้ามเนื้ออ่อนแรงแข็งขาเมื่อไรสิก็กินได
2: ้ค่ะ
0: วิธีกินก็ง่ายๆได้แม่น้ำสมุนไพรเควีโกนี่เหมาะสำหรับผู้ที่กินย่ำตอนท้องว่างๆแล้วบ่ได้จำกัดอายุบ่จำกัดเพศความได้แม่สูงวัยก็กินได้ผู้ป่วยรังการฟักฟื้นจังซี่ก็กินได้ได้แม
2: ่ค่ะ
0: นะครับ1แก้วตวงทันทีเลยตอนเช้าๆตื่นขึ้นมายามเช้าโคเลหาแอบห่างรวดคันแม่นนั่นไม่ใหญ่สวิวัฒน์ละว่า
2: อ
0: ารมณ์นะตื่นขึ้นยามเช้าขัวคักพ่อแม่หาแอบอ้างมือขัวใส่กอกยาอันนั้นคือหมอลำนะแต่ว่าของเฮานี่บ่เป็นจังซั่นแม่บ่ต้องไปหาแอบห้างนี่เศร้าผู้สิกวดเจ็บอีก
2: โกรธเจ็บอย่างเดียวเลยเน
0: า
2: ะ
0: นะเปิดจุออกเรียบร้อยบกๆเทลงใส่แก้วตวงนะครับ
2: บ่วางซั่นดอกพี่นุ่มนั่นน่ะบ่ใส่แก้วตวงเทื่อแม่กินแค่วิโกนี่มีแต่ยกขวดดำเลยเพิ่นว่าอมปากนึงจะของว่าซั่นเพิ่นว่านั่นน่ะเออหนูก็เลยว่าบอกแต่พ่อแต่แม่ใส่แก้วบัดจะของนี่อมเลยนะแม่ดำเลยนะคะ
0: เต็ม2พงแก้มรถเอียกบัดเดียวรถบกของว่าๆแม่งก็เงาอยู
2: ่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เอาเควิโกไปยุบไปกินนะคะเพื่อเป็นการบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้สูงวัยคือจัง
0: ค
2: ุณพ่อคุณแม่นี่ล่ะเอาไปยุบไปกินกันเลยค่ะ
0: กินแก้วตวงเลยตามโดยน้ําเปล่าได้แม่เด้อ
2: ค่ะอย่าลืมกินน้ําตามนะคะแม่เด้อ
0: วันนี้มันสิเข้าไปในร่างกายเฮาปั๊บมันก็ดูดซึมไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เร็วเด
2: ้ถ้
0: าน้องกินน้ําไปซอยหน่อยแม่มันสิดูดซึมไปเลี้ยงได้ส่วนต่างๆได้เร็วนะครับบาดนี้มันก็สิไปดูแลส่วนต่างๆในร่างกายทั้งหมดเลยคันเข้าไปว่าคันมันมีสารตัวข้างหรือสารพิษอยู่ในร่างกายจังซี่มันก็สิไปครับของเสียตรงนั้นออกมาก่อนจากนั้นจึงสิไปฟื้นฟูดูแลซ่อมแซมส่วนต่างๆโอ้อยู่ในหันสารสกัดหลายตัวได้แม่บ่ว่าสิเป็นผู้ข้าวตระกูลเบอร์รี่ให้มาครบเลยแม่บ่ว่าสิเป็นบิวเบอร์รี่เบอร์เบอร์รี่ราดเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่นะครับมาเบิดเลยโกกิเบอร์รี่นะครับเฮ็ดดินจีถังเข้ามาเหมือนไรแม่จ๋าอยู่หันอัดแน่นเต็มสารสกัดเชวีโกนี่บ่ธรรมดา
2: ค่ะ
0: นะฝากพี่ฝากน้องไว้นําหลายคนก็เอื้อนนะครับแม่นะครับเอื้อนว่าอันน้ําสมุนไพรข้าวตองเชวีโกมีบ่นั่นจัง
2: ค่ะ
0: นะครับยังเว้ามาเว้าซั่นน้ําสมุนไพรข้าวตองมีบ่นั่น
2: ค่ะนั่นคือน้ําสมุนไพรข้าวตองตราเชวีโกนั่นเองค่ะ
0: อันเดียวกัน
2: ค่ะแม
0: ่ลดน้ําตาลในเลือดสั่งภูมิคุ้มกันได้ดีตัน นะ
2: ปรับสมดุลในร่างกายของเฮาบำรุงร่างกายค่ะแม
0: ่
2: ดูแลสุขภาพร่างกายของเฮาด้วยนำสมุนไพรเควิโกค่ะ
0: ครับเบิ่งแง่จากของแม่บำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวได้ดีเยี่ยมฝากไว้นำ
2: สื่อสารเงินเข้ามาได้ค่ะแม่อยากได้เนาะค่ะซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดราคาอยู่ที่ 1,590 บาทเท่านั้นเฮายังมีของแจกของแถมให้คุณพ่อคุณแม่เป็นกาแฟแฮปปี้เทียนเฮอร์ไพอีก1ห่อใหญ
0: ่
2: สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรเควิโก2ขวดขึ้นไปเนาะค่ะได้แฮปปี้เทียนอันใดกาแฟแฮปปี้เทียนอีก1ห่อใหญ่ค่ะแถมให้คุณพ่อคุณแม่ไปเลยในราคาเพียง 1,590 บาทได้น้ำสมุนไพรเควิโก2ขวดไปเลยค่ะ
0: พิเศษช่วงนี้เฮ็ดโปรโมชั่นกันคุณพ่อคุณแม่ซื้อ2ขวดนะครับจาก 1,000 เอ้ยจาก 2,800 เอาน้ำพริกน้ำนองเพียง
2: 1,590
0: ได้น้ำสมุนไพรเควิโกไป2ขวดได้กาแฟไป1ห่อใหญ
2: ่แม่นค่ะ
0: แล้วก็พิเศษ
2: โปรที่2ได้บ่นี่
0: พิเศษสุดๆคุณพ่อคุณแม่ซื้อน้ำสมุนไพรเควิโก3ขวด
2: 3ขวดได้แม่บัดนี้
0: ก็คือซื้อ2ผมแถมอีก1เนี่ยได้3ขวดจากราคาปกติ
2: 4,200 บาท
0: มื้อนี้คุณพ่อคุณแม่บ่ต้องจ่ายฮอด 4,200 กับจ่ายเพียง
2: 2,250 บาทค่ะ
0: 2,250 บาทหูบ่ฝาดเลยก็ฟังบ่ผิดแม่จะได้น้ำสมุนไพรเควิโกไป3ขวด
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้วิทยุท่านซิเตอร์ยี่ห้อท่านนิ่มตัวบักไงเสียงดังฟังชัด
2: อีก1เครื่องค่ะ
0: ให้ซื่อๆให้อีหลีให้ด้วยความคิดฮอดจิถึงนะย้ำว่าเครื่องใหญ่ได้ไหมย้ำว่า
2: เป็นเครื่องให้ด้วยความเสน่หาเนาะ
0: ย้ำว่า
2: เครื่องใหญ่ค่ะ
0: เครื่องใหญ่ได้ไหมเด้อนะครับให้กิ้งแก่กิ้งเด้อบ่ต้องรอรุ่นโชคบ่ต้องจับฉลากเพียงแต่พี่ท่านน้องสั่งน้ำสมุนไพรเควิโกมา3ขวด
2: 3ขวดค่ะ
0: นะครับ 2,250 บาทรับทันทีวิทยุยี่ห้อท่านินเครื่องใหญ่ๆใส่จัมโบ้ไป1เครื่องเสียงดังฟังชัดฟังนุ่มนั่นไปมอนเว้าเนี่ยโอ้ยมวนหูหลายนะครับฟังเพลงก็มวนฟังเว้าก็เป็นตาฟังนะครับซื้อวิทยุ 2,250 บาทมื้อนี้ผมแถมเควิโก3ขวดแม่จ๋า
2: ค่ะ
0: นะครับมาฟังมาเอาเลย
2: มาว่าซั่นว่าค่ะมาแม่มาโทรมาได้เลยค่
0: ะ
2: โทรมาได้เลยทุกพื้นที่ของการติดตามเราฟังกันแล้วกันนะคะทุกจังหวัดทุกอำเภอเนาะค่ะโทรมาได้เลยค่ะอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดซื้อสารกันเข้ามาได้ก็ยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมอยู่ค่ะแม่ยังรอรับสายคุณพ่อคุณแม่ทุกพื้นที่คือเก่าเหมือนเดิมค่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมทาง0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จ้าแม่จ้า08111723582 3 5 8จ้าเอาเดี๋ยวผมไปลําเวลาเบรกแรกจะมองแรกไล่หลังกันจอหมอจันกับแม่จ้าในช่วงพักเบรกนี่คุณพ่อคุณแม่อยากได้หยังซื้อสารนะลูกเต้าเด้อมีปัญหาเรื่องสายตาอยากได้เควีลูทีน 1,290 บาทได้3กระปุกของฝากตอนนอนหาของแถมก็ยังมีให้พี่ให้น้องคือเก่าเหมือนเดิมบ่ว่าสิเป็นแว่นตาผ้าถุงน้ํามันนวดแก้วกาแฟสบู่ส่วนผีส่วนน้องอยากได้น้ำสมุนไพรเทศหลงนะครับน้ำสมุนไพรเควิโกนะครับนะ1แถม1นะครับ
2: ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทค่ะ
0: จ้ะซื้อ2ขวดมือสำหรับเควิโกผมแถมอีก1ขวดเลยเป็นได้3ขวดนะแม
2: ่
0: จากราคา 4,200 เอาน้ำพริกน้ำนองเพียง
2: 2,250 บาทเท่านั้น
0: ได้น้ำสมุนไพรเควิโกไป3ขวดน้ำกันได้วิทยุท่าสเตอร์เสียงดังฟังชัดยี่ห้อตานี่1เครื่องจ้ะแม่จ้าส่วน ชั่วโมงหน้านั่นสิมาเว้าเกี่ยวกับสมุนไพร3แผ่นดินร่วมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ทีนะครับไปถอดเทียนแจนนั่นเจนี่เดี๋ยวอีกบ่โดนมานั่นออกพรรษาลาพระเจ้าข้อใหญ่แปลนให้เปล่านั่นมีท่องเทียบกุลกีมาฝากพี่ฝากน้องนำ
2: พร้อมกันกับกาแฟเควีเนาะค่ะกาแฟเรืองดวงตาสายตาหรือว่ากาแฟชาไทย
0: นะครับ
2: เฮาสิมาเว้ากันแล้วก็ชาเขียวมัทฉะเนาะชั่
0: วโมงหน้า
2: ติ ดตามค่ะ
0: ครับส่วนชั่วโมงนี้หลังพักเบรกนี่คุณพ่อคุณแม่อยากได้ยังก็ซื้อสารมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์เดียวกันจ้ะแม่
2: 0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358จะหมุนขึ้นไปใส่ได้แม่เดี๋ยวนั่นกระหม่อนกลับมา
2: สักครู่ค่ะ
0: สักครู่ครับ

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพ

0: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะกระทรวงคมนาคมหนุนอุตสาหกรรมการบินหารือไทยเวียดเจ็ตขยายฝูงบินเส้นทางบินระหว่างประเทศเดน่าสกายคอนเน็กเชื่อมเมืองรองสู่ต่างประเทศดันเมดิคอลทัวริซึมท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับบริษัทสายการบินไทยเวียดเจ็ตในโอกาสครบรอบ10ปีการดำเนินงานเพื่อวางแผนแนวทางธุรกิจการบินและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตเตรียมนำเครื่องบินใหม่เข้ามาเสริมทัพตั้งเป้าเพิ่มฝูงบินเป็น25ลำภายในสิ้นปีนี้และขยายเป็น50ลำภายใน2ปีเพื่อรองรับการเปิดเส้นทางการบินใหม่เน้นเจาะตลาดท่องเที่ยวจีนเวียดนามญี่ปุ่นรัสเซียและคาซัคสถานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้เสนอให้ศึกษาเปิดเส้นทางบินตรงสู่เมืองเบดานประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมต่อกับภาคใต้ของไทยด้านอำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพหรือ medical tourism รองรับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการจากต่างชาติเสียหศักดิ์กล่าวถ้อยแถลงแสดงความเชื่อมั่นต่อกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสและหวังว่าจะนำไปสู่การแบ่งเขตแดนทางทะเลที่ชัดเจนนายเสียหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยมีเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมาธิการประนอมเป็นประธานในการประชุมณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยโดยระบุว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ไขปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและนำมาซึ่งการเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: โบนาซาจบปัญหาข่าวดังก๊อปแก๊ปเคลื่อนไหวสบายทุกวัน
4: ไฮไฟท์ช่วยให้ขับถ่ายง่ายไม่ปวดบิดปรับสมดุลลำไส้ด้วยจุลินทรีย์ชนิดดี
5: สูตรไม่ลับเพื่อความแข็งแรงของกระดูกและข้อโบนาซาโบนาซาอาหารเสริมโบนาซามีสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามงาดำอัลฟาฟาวิตามินดี3และเพียวคอลลาเจนเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเสริมด้วยโบนาซาโทรสั่งซื้อ0817560777
6: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีนและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่ของจีน

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
1: ์10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหน

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท้องบุรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินโดยดีเจดอกรักโทร044 181 044

0: ด้วยผลงานเพลงแรกจ้าน้ำเสียงร้องของผู้เบาตาโตชิษณุพงษ์นะคะเอามาฝากกันกับงานเพลงทิมมิซูวาเอิ้นขวัญนางนะคะคนเฮานะคะถ้าเกิดว่าเฮาได้เฮ็ดอีหยังผิดพลาดไปในอดีตแล้วนะคะก็บ่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขอดีตได้อะเนาะแต่ว่าสามารถใส่บทเรียนในอดีตนะคะนำมาเฮ็ดมือนี้ให้ดีกว่าเดิมได้ค่ะอย่าเอาความผิดพลาดนะคะมาตอกย้ำเจ้าของจนหมดกำลังใจนะคะคนที่บ่เคยผิดพลาดบ่แม่นว่าเขาเก่งเนาะบางเทื่อนะคะเขาอาจจะเคยผิดพลาดเคยล้มเคยเจ็บมาก่อนนะคะคือเฮานี่แหละนะคะอาจจะเป็นเหมือนเฮามากก็ได้ไผสิไปฮู้น้ำเขานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะให้ถือว่าเป็นครูเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ให้เฮานั่นเรียนรู้กับมันนะคะและก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้เฮาใส่มาเป็นประสบการณ์ในการใส่ชีวิตของเฮาต่อไปนะคะ
1: ถอนจิตใจเศร้าห้องเศร้าหายมาเริ่มต
0: ้นนี่คืองานไลฟ์เพราะๆเนาะที่นำมาฝากกันค่ะมื้อนี้นะคะรายการหน้ามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินนะคะโดยดอกรักนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วอีกแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะ1ชั่วโมงเต็มกับงานเพลงเพราะพร้อมด้วยสุขภาพที่ดีที่ดอกรักเอามาฝากคุณกับหน้ามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินนั่นเองนะคะหน้ามังคุดเข้มข้นนะคะผสมสมุนไพร24ชนิดค่ะนะคะเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ฟังที่มีอาการปวดเมื่อยน้ำตนน้ำโตอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อยล้าจากการเฮ็ดงานหรือว่าจะเป็นอาการนอนบ่ค่อยจะหลับนะคะคุณผู้ฟังหรือมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคอื่นๆอยู่ในตอนนี้นะคะก็มาฟังค่ะนะคะสิ่งดีๆจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์มื้อนี้ดอกรักมีสิ่งดีมาฝากคุณนะคะจังใดติดตามเราฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิบอกว่าดีจังใดเป็นหยังจังอยากให้ใส่เป็นหยังจังอยากให้ล่องดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์ของเฮานะคะรับรองว่าคุณผู้ฟังจะต้อง

ั้นจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์เนาะค่ะนี่คือเพื่อนแท้คือน้ำตาอยู่กับเฮาตลอดเวลาเลยนะคะถึงแม้ว่าบ่มีไผว่าซั่นก็ยังมีน้ำตานี่แหละอยู่เป็นหมู่ว้าเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยจะดีเลย นะคะก็เป็นหนึ่งเพลงเพราะๆนะคะที่ดอกรักนำมาฝากคุณค่ะกับรายการหน้ามังคุดทิพย์มังกรตองหาตราพนารินนะคะอยากให้คุณผู้ฟังเปิดประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพนะคะด้วยหน้ามังคุดสกัดเข้มข้นค่ะนะคะกับหน้ามังคุดทิพย์มังกรตองหาตราพนารินของเฮานะคะหน้ามังคุด 80% นะคะที่ผสมคุณค่าจากผลไม้ 10% แล้วก็สมุนไพรอีก24ชนิดค่ะนะคะหมากไม้ด้วยสมุนไพรเลยทีเดียวนะคะว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจื้อนะคะโกจิเบอร์รี่นะคะหรือจะเป็นน้ำฟักข้าวนะคะน้ำลูกมอนน้ำมะเมานี่แหละนะคะมีแต่สรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังทั้งหนังเลยนะคะเพียงดื่มต่อเนื่องค่ะ 7-10 มื้อนะคะก็จะรู้สึกถึงพลังงานของการฟื้นฟูร่างกายนะคะการส่อมแซงตัวเองได้ไวขึ้นนะคะจะรู้สึกกระปี้กระเปร่าขึ้นนะคะแล้วก็ป้องกันสาเหตุปัญหาสุขภาพต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นซอยในอาการเมื่อยล้านะคะต้านอาการเมื่อยล้านะคะป้องกันการระคายเคืองการอักเสบนะคะลดอาการเจ็บปวดนะคะลดอาการเกิดแผลในปากหรือว่าอาการทางประสาทนะคะที่เฮ็ดให้เฮาเกิดความเครียดนะไม่เกรนเอียงประมาณเนี้ยนะคะหรือจะเป็นการลดภาวะสมองเสื่อมนะคะนี่เลยค่ะน้ำมังคุดที่มังคุดต้องหาตราพนารินของเฮานะคะซอยต้านไวรัสได้ด้วยนี่เลยนะคะบำรุงสายตานะคะคุณผู้ฟังป้องกันปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสายตานะคะตาพร่ามัวนะคะเกิดจากความ

0: ผิดปกติที่เล่นในดวงตานี่แหละนะคะป้องกันการเกิดโรคต้อหินนะคะต้อหินเนี่ยอยากบอกว่าเป็นอย่างที่อันตรายที่สุดเลยสำหรับดวงตานะคะเพราะว่าเป็นด้นเข่าในที่สุดนะคะการเป็นต้อหินเสียให้เฮาตาบอดไปเลยนะคะโอ้อันนี้นะคะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยเด้คันตาบอดนี่นะคะแขนขาหักก็ยังว่าลำบากพอแห้งแล้วตาบอดตาแนมบ่เห็นนี่โลกมืดดับไปเลยได้นี่โอ้น่ะต้องบำรุงดวงตาเฮาเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าผู้ใดที่เป็นข้อเสื่อมอยู่นะคะปวดน้ำหัวเข่านะคะปวดตามข้อปวดตามกระดูกนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ซอยได้เช่นกันเด้อนะคะเอาไปดื่มค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะซอยลดการอักเสบของร่างกายปรับสมดุลในร่างกายของคุณผู้ฟังนะคะซอยเฮ็ดให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นเด้อค่ะหรือว่าผู้ใดที่นอนบ่ค่อยจะหลับนะคะพักผ่อนบ่เพียงพอนะคะก็ลองเอาไปดื่มเบิ่งเด้อนะคะลังหามันถือกับโรคเจ้าของนะคะกะเป็นสิ่งที่ดีเด้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดกินไปแล้วบ่หูซึกอีหยังเลยนะคะกะบ่มีปัญหานะคะบ่แบบบ่มีอีหยังจะต้องเสียดายค่ะของเฮานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติโดยตรงนะคะบ่มีผลเสียอันใดต่อร่างกายดอกนะคะก็ลองเอาไปดื่มเบิ่งเด้อค่ะน้ำมังคุดจิบมงคลตองหาตราพนารินของเฮานะคะช่วงนี้มันมีโปรโมชั่นนะคะ3ขวด900บาทค่ะเฉพาะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการน้ำมังคุดจิบมงคลโดยดอกรักอยู่ตอนนี้แหละนะคะโปรโมชั่น3ขวด900บาทนะคะปกติแล้วเพิ่นสิขายขวดละ330บาทพุ่นเด้อนะคะโปรโมชั่นพิเศษจังสี่เฝ้าจับจองเป็นเจ้าของค่ะ3ขวด900บาทมีบริการส่งฟรีนะคะบ่เสียค่าส่งนะคะแล้วก็ส่งฟรีปลายทางเก็บเงินปลายทางพุ่นละนะคะอย่าพลาดเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนอกสนใจนะคะก็โทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0952929162เด้อจ้า0952929162ค่ะเลือกสุขภาพที่ดีแบบครบวงจรกับหนามมังคุดทิพย์มงคลตรองตองหาตราพนารินของเฮานะคะฝากเอาไว้ด้วยเด้อสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินตัวช่วยในการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลในร่างกายสนใจโทร095-292-9162 095-292-9162
0: เปล่าโทษเนาะค่ะโปรโมชั่นดีๆของเฮาถาคุณผู้ฟังอยู่นะคะ0952929162นี่แหละนะคะสุขภาพดีๆมีมาให้คุณผู้ฟังได้เลือกซื้อไปดื่มหรือว่าจะซื้อเป็นของฝากกับคนที่คุณรักซื้อของเป็นของฝากให้กับคนที่คุณผู้ฟังอยากให้มีสุขภาพที่ดีเนาะค่ะ

0: ิงกันเวอร์ชันใหม่นะคะหนิงหนิงคำพนางแหมมีหลายเวอร์ชันขนาดนั้นเลยนะคะการเลิกลาการทิ้งกันเนี่ยนะคะบางคนนี่นะคะทิมแบบนิ่มๆได้เชียดนิ่มๆไปเลยนะคะบ่ปากบ่เว่าไปรีบอย่างประมาณนี้นะคะนี่คือนี่ส่วนงานเพลงเพราะนะคะจากรายการนำมงคลทิมมงคลต้องหาตราพนารินนะคะ
1: เพลงเพราะโดนใจสนับสนุนโดยน้ำมังคุดทิพมงคลตองห้าตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
0: กล่องสีน้ำเงินแล้วก็ต้องเป็นขวดสีน้ำเงินนะคะซึ่งเป็นสูตรปรับปรุงใหม่ของหนามังคุดทิพมงคลค่ะนะคะอัดแน่นด้วยสมุนไพร24ชนิดนะคะซอยปรับสมดุลในร่างกายของคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ซอยในการลดอาการเจ็บป่วยนะคะที่จะเกิดขึ้นเนาะนะคะบางคนภูมิคุ้มกันไม่ค่อยจะดีนี่แหละค่ะเอาไปซอยในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายของคุณผู้ฟังนะคะซอยในเรื่องการลดการอักเสบของร่างกายซึ่งมันเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เฮ็ดให้ร่างกายของเฮานี่แหละเกิดโรคต่างๆเลยเพราะอาการอักเสบของร่างกายนะคะฝากเอาไว้น้ำนะคะวิธีดื่มก็ ง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังนะคะแค่ดื่มมื้อละ2เทื่อค่ะนะคะเช้านะคะตื่นนอนขึ้นมานะคะก็ดื่มได้เลยนะคะ1แก้วนะคะแก้วตวงก็จะมีไห่นะคะภายในกล่องนั่นแหละนะคะดื่มไป30มิลลิลิตรนะคะตามที่เพิ่นบอกไว้ข่างกล่องนั่นแหละนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็ดื่มไป1แก้วนะคะตามด้วยน้ำเปล่านะคะแล้วอีกเทื่อนึงคือก่อนนอนนะคะก่อนนอนก็ดื่มไปอีกเทื่อนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าเช่นเคยนะคะแค่นี้เอง 7-10 มื้อนะคะคุณผู้ฟังก็จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของร่างกายนะคะจากร่างกายบ่มีเหือบ่มีแห้งนะคะก็จะกลับมากระปรี้กระเปร่าเด้นะคะลองเบิ่งเด้อนะคะซึ่งช่วงนี้เพิ่นมีโปรโมชั่นพิเศษเนาะ3ขวด900บาทค่ะคุณผู้ฟังสนใจโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์095-292-9162ค่ะ095-292-9162นะคะฝากเอาไว้นำนะคะน้ำมังคุดทิพมงคลตองหาตราพนารินนะคะรับรองว่าการผลิตของเพิ่นเนี่ยนะคะได้รับมาตรฐานแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP นะคะ HACCP นะคะมีอย.ด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ใส่นะคะหรือว่าส่วนผสมที่ใส่ไม่ว่าจะเป็นมังคุดเป็นสมุนไพรนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่เป็นออร์แกนิกทั้งนั้นเลยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะบ่มีน้ำตาลด้วยบ่ใส่สารกันบูดบ่ใส่สารสเตียรอยด์ค่ะนะคะรสชาติเข้มข้นอร่อยสะอาดนี่เลยค่ะหนามมังคุดทิพมงคลตองค่ะตราพนารินฝากคุณผู้ฟังไว้น้ำเนาะจ้าขอสู้ผลงานเพลงเพราะต่อไปหยิบหนึ่งงานเพลงของกูแคนนะคะกับงานเพลงที่มีชื่อว่ายังหักค่ะ

0: งานเพลงของหนุ่มกูแคนนะคะยังหักนะคะงานเพลงเพราะๆค่ะส่งไปเป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังนะคะ10 นาฬิกาครับอีก41 นาทีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงภาคบายๆแบบนี้นะคะบางคนก็กำลังขมักขมินเลยในการทำงานนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะคุณแม่บ้านนะคะเตรียมตัวไปรับลูกกลับบ้านเนาะนะคะช่วงนี้น้องๆก็ใกล้จะสอบกันแล้วนะคะจังไหนก็ส่งกำลังใจให้ทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยนะคะใส่ใจเรื่องการเรียนของคุณลูกกันน้ำแน่เด้อนะคะคุณแม่นะคะผู้ที่มีลูกที่อยู่ในวัยเรียนอยู่นะคะโอ้ยโดยเฉพาะลูกๆวัยรุ่นนี่นะคะเป็นอีหยังที่เมื่อยแท้เด้นะคะเพราะว่าวัยรุ่นในสู้มือหนีเพื่อนกะมีความคิดเป็นของเจ้าของเนาะเว้าบอกอีหยังกะอยากสักนิดนึงขันบ่มีเหตุผลที่เพียงพอนี่ไปเว้านำเพิ่นนี่โอ้จะแม่นเว้ายากเด้แม่นบ่คะสำหรับผู้ใดที่มีลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะค่ะเนาะค่อยๆเว้าค่อยๆจากกันเด้อค่ะเด้อนะคะครอบครัวเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะความเข้าใจความรักของครอบครัวเนี่ยนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่างเลยทีเดียวนะคะก็และที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะรักใครนี่เป็นห่วงผู้ใดก็อย่าลืมเอาหน้ามังคุดติมงคลตองหาตาพนารินของเฮาไปฝากเพิ่นน้ำแน่นะคะเพิ่นสิได้มีสุขภาพที่ดีนะคะสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บเนาะค่ะเนาะนะคะบ่เพียงแต่การท่อสั่งซื้อนะคะยังมีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาใกล้บ้านคุณผู้ฟังอยู่เด้อนะคะหลายๆอำเภอเลยในจังหวัดบุรีรัมย์มีจัดจำหน่ายให้นะคะอยู่อำเภอใดอยู่มองใดอ้าวเดี๋ยวไปฟังกันเบิ่งนะคะเผื่อคุณผู้ฟังสิได้ไปหาสื่อได้ถูกมองถูกร้านค่ะ
1: น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์สูตรปรับปรุงใหม่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ผสมรวมกับสมุนไพร24 ชนิดไม่มีน้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดสะอาดรสชาติอร่อยเข้มข้นได้รับมาตรฐาน GMP HACCP และมีอย.จุดจำหน่ายในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
2: อำเภอเมือง
1: ร้านลุงหนวดร้านบุรีรัมย์ฟาร์มาซีร้านพระจันทร์เภสัช
2: อำเภอห้วยราช
1: ร้านประสิทธิ์
2: อำเภอกระสัง
1: ร้านสยามเภสัช
2: อำเภอประโคนชัย
1: ร้านชัยยาฟาร์มาซีร้านเสียงทองร้านน้องแนน
2: อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
1: ร้านหมอมิตร
2: อำเภอนางรอง
1: ร้านขายยาเภสัชร้านสยามฟาร์มาซี
2: อำเภอบ้านกวด
1: ร้านขายยาสีฟ้า
2: อำเภอประคำ
1: ร้านขายยาสัตสิวิมล
2: อำเภอนนท์สุวรรณ
1: ร้านยาหมอนนท์สุวรรณ
2: อำเภอหนองกี
1: ่ร้านนครเภสัชร้านมุ่ยจู
2: อำเภอหนองหง
1: ร้านคลังยาหนองหง
2: อำเภอรำไปมา
1: ร้านขายยาบุรพาร้านสุภมิตรเภสัช
2: อำเภอสตึก
1: ร้านขายยาทวีโอสด
3: อย่าลืมนะคะน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงิน
0: นี่แหละค่ะถ้าเกิดว่าทราบแล้วรู้แล้วว่าร้านขายยาตรงไหนมีจัดจำหน่ายหน้ามังคุดทิพย์มงคลตองหาตราพนารินทร์แล้วนะคะก็อย่าลืมค่ะไปหาสื่อใดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้มีผู้ใดสนใจนกเขาบ่หนุ่มดำดัสกรเพิ่นสิมาขายนกเขาว่าสันโอ้ไปหาสื่อหาเบิ่งน้ำเพิ่นแน่

กันได้ครับเป็นตะสื่อบ่อนกเขากับปลาเข็งเนี่ยคันสิแล้วสิเอาไปเฮ็ดอีหยังกินเนาะนกเขาก็ได้แต่ปลาเข็งนี่เอาไปทอดเอาไปปนเอาไปเฮ็ดได้หลายอย่างอยู่เด้นะคะแต่นกเขานี่บ่ค่อยถนัดเท่าใดนะสองงานเพลงนะคะจังหวะม่วนๆค่ะดำดัสกรนะคะแล้วก็ดอกรักดวงมาล่าค่ะน้ำตาปลาเข็งนะคะม่วนๆกันกับรายการหน้ามังคุดจีมังคุดตองหาตราพานารินนะคะเว้าถึงแนวอยู่แนวกินแล้วก็เอ้าได้เวลาเมื่อบานระบาดนี่เวลาเบิดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะอย่าลืมเด้อสุขภาพที่ดีนะคะต้องเริ่มจากการกินอาหารที่ดีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมเสริมด้วยหน้ามังคุดจิมมงคลตองหาตราพานารินเด้อจ้าเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังนะคะมื้ออื่นกลับมาพอกันใหม่ค่ะมื้อนี้จากลาไปแต่เพียงซ้ำนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
1: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลและเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ปกตินายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าประเทศไทยหลายพื้นที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งฝนระลอกนี้ช่วยเติมน้ำในพื้นที่ที่ยังไม่เกิดฝนจังหวัดนครราชสีมาอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบางพื้นที่ในภาคกลางรวมถึงเขื่อนบางแห่งที่มีน้ำน้อยเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดกำจัดปลาหมอคางดำร้อยเอกหญิงพัดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งนี้ปัจจุบันมีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำระบาดอยู่21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดเตรียมคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัด21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
4: อาหารเสริมยาสมินมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาสมิน
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: งาซามินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลที่มีคุณประโยชน์จากธัญพืช2ชนิดสารสกัดจากข้าวกล้องหอมมะลิงอและสารสกัดที่ได้จากงาดำใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักรับประทานงาซามินพร้อมกับมื้ออาหารโทรสั่งซื้อ089-969-2999
8: หอมจังทองเอกเอาอะไรมาให้ข้าดื่มรึ
9: กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรกาแฟสูตรของข้ามีผงเถาวัลย์เปรียงสารสกัดจากเห็ดลิ้นจื่อสารสกัดจากตังกุยสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากมะขามป้อมสารสกัดจากดอกคำฝอยคัดสรรเมล็ดกาแฟคั่วบดอย่างดีกลิ่นหอมชวนดื่มใช่ไหมล่ะ
8: หอมจังอร่อยด้วยนะทองเอกข้าขอตั้งชื่อให้ว่ากาแฟทองเอกเลยละกัน
9: กาแฟทองเอก1ถุงมี30ซองราคา 1,100 บาทโทรสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0818367666 0818367666ปวดเมื่อยทุกครั้งนึกถึงทองเอกกาแฟทองเอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค
2: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
4: อาหารเสริมงาซามินมีสารสกัดแกบไรท์จากข้าวกล้องงอและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามิน
3: กาแฟผสมสมุนไพรเถาวัลย์เปรียงสูตร1และสูตร2ตราทองเอกของน้องเบิร์ดธงชัยโทร0818367666
1: คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีพบปะครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเลยแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาการศึกษาดร.กฤษณพงศ์กีรติกรหัวหน้าคณะทำงานทางวิชาการสนับสนุนการสอนเสริมภาษาไทยสภากาชาดไทยเป็นประธานการประชุมพบปะ
10: ท่านกำลังฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
11: ์3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566
12: ความสวยไม่ควรเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะให้ออนดูแลคุณด้วยชาไทยแฮปปี้เทรนด์เทรนด์ใหม่ของคนรักสุขภาพค่ะซองเดียวออนอัดแน่นสารสกัดถึง32ชนิดมีคอลลาเจนไดแปปไทด์และคอลลาเจนไตรแปปไทด์บำรุงผิวให้เปล่งปลั่งแถมยังช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยกลุ่มพรีไบโอติกทั้งอินนูลินและไซเลียมฮัสบอกลาพุ่งป่องป่องแล้วตื่นมารับเช้าที่เบาสบายไปพร้อมกับออนนะคะเรื่องรสชาติหอมเข้มข้นแบบชาไทยแท้ๆกลมกล่อมโดนใจสาวสายหวานแน่นอนค่ะเพราะเราใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล0% คอเลสเตอรอลใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวการันตีด้วยเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพและมาตรฐานระดับสากลครบถ้วนค่ะจะชาไทยหรือกาแฟแฮปปี้เทรนด์ก็แฮปปี้ทั้งราคาทั้งสุขภาพให้ทุกเช้าของคุณเป็นเช้าที่แฮปปี้นะคะชาไทยแฮปปี้เทรนด์สูง

0: สอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444

ังหมอลำม่วนเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ

นเพลงเพราะทุกวันโดยหนุ่มนันสาวใบหม่อนโทร0811172358

0: ขอต้อนรับพี่ท่านลำน้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งย้อนวัยหัวใจหักสุขภาพเบรกที่3ชั่วโมงที่3จ้ะแม่จ๋ายังมาแบบนี้คือเก่าเหมือนเดิมจ้ะแม่นะครับบ่ว่าสิเฮ็ดทั้งอยู่ก็ตามแต่ทํายังอยู่ก็ตามซ้ําเป็นกําลังใจให้พี่ไอ้น้องทุกสาขาอาชีพเด้อมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายเบิ่งแง่งจ้ะของแม่จ๋าหักสุขภาพจ้ะของหลายๆเงินทองเป็นของนอกกายบ่ตายเฮาหาเอามาให้กันอยู่ดีแห้งร่างกายแข็งแรงเฮ็ดหยังทําหยังก็ได้ไปไสมาไสก็บ่ได้ยากบ่ได้เป็นภาระให้ผู้ใดมื้อนี้มีติดบ้านติดเฮือนแล้วไปแม่น้ําสมุนไพรเควีโกคันบ่ทันมีเบิ่งเด้อแม่เด้อเอาไปเด้อนั่นขึ้นกับไรกับพี่กับน้องนะครับปกติแล้วน้ำทองตลาดขวดละ1,400มื้อนี้คุณบอกคุณแม่สื่อกับนุ่มนั่นไปมันจาก1,400นะครับ1ขวด2ขวดอยู่เป็น 2,800 แต่ว่าผมให้พี่ให้น้องซื้อขวดนึงแถมขวดนึงเลย
1: ในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นค่ะ
0: คุณบอกคุณแม่ได้นำสมุนไพรเควีโกไปถึง2ขวด
1: 2ขวดเลย
0: บำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมได้ดีเป็นกรดไหลย้อนนอนบ่หลับกินข้าวบ่แซ่บกิโลมากลางผังผืดนิ่วจังนิ่วลอก
1: หรือว่าคุณบอกคุณแม่ท่านใดเนาะค่ะเขาเอิ้นว่าน
0: ักตนนักโตนั่นแหละเบาๆเนี่ยเบาขี
1: ้แม่นค่ะนักแข่งนักขาจังซี่แม่หรือว่ามึนชาตามแข่งตามขาออกห่อนน้ำปลายมือปลายเท้าจังซี่ค่ะ
0: ปัญหาแล้วนี่จะนิ่งนอนใจแม่จ๋าให้โอกาสกับสุขภาพเจ้าของร่องเปิดใจกว้างๆเอานำสมุนไพรเควีโกไปอยู่ไปกินได้แม่เด้อสั่งมื้อนี้บาทหนึ่งสลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายดอกรอ 2-3 หมื่นสินค้าหอนมือจังใจเงินหน้าบ้าน
1: แล้วก็
0: ได้ตรงปกตรงตามนี่เลย
1: ค่ะ
0: ซื้อ 1,590 บาทได้น้ำสมุนไพรเควีโกไปถึง2ขวดผมแถมกาแฟแฮปปี้เทสให้พี่ไอ้น้อง1
1: ห่อใหญ่เลยค่ะ
0: หรือคนพ่อคนแม่อยากได้น้ำสมุนไพรเควีโกจัก3ขวดในนั้นประจันปกติน้ำทองตลาด 4,200 จ้ะแม
1: ่ค่ะ
0: มื้อนี้คุณพ่อคุณแม่บ่ต้องจ่ายกับเงิน 4,200ใจให้นุ่มนั่นไปมันแค่ 2,250 บาทกับพ่อ
1: ค่ะ
0: แม่ได้น้ำสมุนไพรเควีโกไปถึง3ขวดได้ของฝากของตอนเป็นวิทยุถ้านิ่นเสียงดังฟังชัดเครื่องใหญ
1: ่ๆใบ
0: โตโตเสียงดีชัดเจนใส่ได้ทั้งไฟบ้านไฟแบบ
1: ค่ะ
0: นะครับคุณพ่อคุณแม่เอาไปใส่แล้วนะครับนั่นให้พี่ให้น้องอีหลีแจกกิ่งให้อีหลีบ่ต้องรอรุ่นโจกบ่ต้องจับฉลากให้ทุกท่านให้ทุกออเดอร์ที่สั่งผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรเควีโกมา3ขวดได้อยู่วิทยุนะครับคุณพ่อคุณแม่ว่าโอ้ยวิทยุก็พอมีฟังอยู่ดอกนั่นขันสั้นเอา2ขวดผมแถมกาแฟปวดจังปวดกาวไปอยู่ไปกินกันนี่ฝากไว้น้ำน้ำสมุนไพรเควีโกได้แม่เด้อเบิ่งแง่งจากของดูแลเจ้าของหักเจ้าของนะครับนะฝากไว้น้ำน้ำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: หรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาตาบ่แก่งบ่ใสผับซ่อนผับเบื่อน้ำตาไหลเป็นทาง
1: เป็นต่อต่างๆค่ะต่อแดดต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อหรือว่าคุณบอกคุณแม่ทันใดเนาะค่ะระคายเครื่องตาแสบตาคั่นตาจังสิแม
0: ่หลอกตามาแล้วตาสีแสงบ่ได้จังสินะแม
1: ่ค่ะเควีลูทีนตอบโจทย์คุณบอกคุณแม่แน่นอนค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ย้ำว่าเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเด้อแม่บอกไว้ก่อนต้องเกี่ยวกับตาเท่านั้นเด้อ
1: ค่ะ
0: กันเกี่ยวกับส่วนอื่นให้ไปเอาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นกินเกี่ยวกับเรื่องมวลรวมของร่างกายเอานำสมุนไพรเควีโกไปกินแต่คันมีปัญหาเรื่องตาเฉพาะทั้งตาน่ะนะแม่เควีรูทีนทอนั้น
1: ค่ะ3กระปุกมื้อนี้เนาะค่ะเอากระปุกนึงไปก่อนกระปุกนึง590บาทค่ะแม่3กระปุกมื้อนี้เป็นโปรโมชั่นดีๆให้คุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะ3กระปุกในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: หูบ่ฝาดเลยก็ฟังบ่ผิดเด้แม่นะครับให้พี่ไอ้น้องไปเต็มๆเลย3กระปุก
1: 1,290 บาทค่ะแม่
0: ของฝากของตอนไหนพี่ไอ้น้องมีคือเก่าครับบ่ว่าสิเป็นนะครับแว่นตาผ้าถุงน้ำมันนวด
1: ค่ะ
0: สบู่แก้วกาแฟ
1: ยังให้คุณพ่อคุณแม่เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ
0: จ้ะ1ชิ้นเอาไปเลยทันทีหายอีหลีแก่จริงๆครับทันทีที่คุณพ่อคุณแม่สั่งเควีรูทีนมา3กระปุกครับ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นเควีรูทีน3กระปุก 1,290 บาทหรือว่าสิเป็นน้ำสมุนไพรเควีโกเนาะค่ะซื้อ1ขวดแถมอีก1ขวดราคาอยู่ที่ 1,590 บาทหรือว่าสิเป็นโปรที่2เนาะค่ะซื้อ3ขวดของน้ำสมุนไพรเค

0: 8
1: ค่ะ2 3 5 8มีปัญหาเรื่องสายตาต้องเควีรูทีนจะแม่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนำสมุนไพร
0: เควีโกค่ะ
1: เดี๋ยวจังหน่อยนั่นจังสิลงรายละเอียดลงดีเทลให้คุณพ่อคุณแม่ฮู้วิธีกินวิธีใส่แล้วก็อยากได้เฮ็ดจังได๋แน่จังสินะครับนะได้มาแล้วเอามาอยู่มากินแล้วมันเป็นจังได๋นั่นนะครับคันกินวันยาทะนั่งตัวอื่นอยู่กินคู่กันได้บ่เดี๋ยวจังหน่อยนั่นเว้าลงรายละเอียดสู่พี่สน้องฟังฝากไว้อีกเรียกตัวนึงแน่ก็แล้วกันพ่อจ๋าแม่จ๋านะบ้านเฮาก็เป็นหลายกันได้หมอลองกระดูกทับเส้นได้แม่นะครับเป็นโรคที่น่าย่านอีกโรคนึงเพราะว่ามันซุ่มเสี่ยงมินเมต่อการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ง่ายๆ
0: เป็นอัมพฤกษ์ได้ง่ายๆค่ะ
1: แล้วก็เป็นแล้วส่วนมากคุณหมอก็สิบอกให้ผ่าตัดคันน้อยนุ่มกุมารผมแนะนําอยู่กับว่าไปฟาวไปตัดรถนะครับแต่คันอายุหลายขึ้นแล้วผมว่าก็แนะนําปานใดได้แม่มันต้องได้รักษาแผลนํามันต้องได้ดูแลเยียวยาอย่างอื่นไปพร้อมๆกันนะมันสิส่งผลระยะยาวสําหรับสุขภาพเฮาคันแม่นมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงตัวใดที่มันตอบโจทย์คุณบอกคุณแม่ฟังแล้วสิมันเข้าทั้งสิมันเป็นคายกับเจ้าของเป็นอยู่ผมแนะนํากินผลิตภัณฑ์จะดีกว่าผ่าตัดได้แม่นะสําหรับคนที่เป็นโรคเก่ารุมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นดิกขาคอเสื่อมหัวเข่าลันอิมาโลดโกด7ลูกกะโอยนั่งกะโอยขั้นชิโกยเอาดาขึ้นก่อนนั่นฝากไว้นําสมุนไพร
0: 3แผ่นดินค่ะ
1: สมุนไพร3แผ่นดินชื่อจริงๆมันคือแฮปปี้เทนเฮิร์บเด้อแม่อย่าสับสนเด้อสมุนไพร3แผ่นดินนี่เป็นซื้อไทบ้านเพิ่นเอิ้นกันเป็นหยังจังเอิ้นว่าสมุนไพร3แผ่นดินนั่นสาเหตุมันก็เพราะว่านะใส่สมุนไพรมาจาก3ประเทศนํากันนะแม่จังประเทศไทยจังซี่ตระกูลเถาเอามาเบิดบ่มีแต่ตระกูลเถาด้วยมีหลายกว่านั้นแต่ผมยกตัวอย่างให้มองเห็นภาพนะแม่
0: ค่ะ
1: นะตระกูลเถามาครบเลยเถาวันเปียงเถาเอียนอ่อนเถาคุกขั้นมาอัดแน่นเต็มอยู่เลยตระกูลเถานะแม่คุณสมบัติของตระกูลเถาคุณพ่อคุณแม่ผู้อยู่บ้านเฮาฮู้จักกันดีได้แม่คันว่าเรื่องตระกูลเถานี่นะบ่ธรรมดาเลยทีเดียวเด้แต่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที
0: ่นะครับเป็นสมุนไพรไทยเนาะค่ะ
1: สมุนไพรที่นะครับคุณพ่อคุณแม่บ้านเฮาฮู้จักกันดีคันว่าเรื่องตระกูลเถานี่บ่ธรรมดาว่าซั่นเถาไปแม่นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดเข้าถึงในตระกูลเถานี่จังเถาโคคั่นจังซี่แม่ปวดหลังปวดเอวปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามคอต่างๆสิเถาโคคั่นนี่ตอบโจทย์เลยนะประเภทนะครับเถาเอ็นออนจังซี่เถาเอ็นออนมันสิซอยเรื่องผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้แม่
0: ค่ะ
1: ลดอาการปวด
0: เส้นตึง
1: เส้นตึง
0: เอ็นตึง
1: ค่ะมันเป็นยาเย็นตัวแม่เถาเอ็นออนนี
0: ่ค่ะเป็นสมุนไพรไทยที่รู้สึกว่าจะเป็นให
1: ้นะครับมันสิผ่อนคลาย
0: ยืดหยุ่นเนาะค่ะ
1: มันได้ยืดหยุ่นนะ
0: ค่ะ
1: มันมีอยู่ในหันเด็ดผมก็ถึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เอาไปอยู่ไปกินนี่แหละไอ้สําหรับ3สมุนไพร3แผ่นดินนอกจากนั้นก็ยังมีเถาวัลย์เปียงเถาวัลย์เปียงนี่เป็นยาอยู่ตลาดนี่แม
0: ่
1: เกี่ยวกับร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดี
0: มีครบเลยค่ะอยู่ใน3แผ่นดินน่ะล่ะ
1: นอกจากนั้นได้แม่มันก็ยังมีสมุนไพรดีจากต่างประเทศอย่างอื่นอีกจังจากจีนนี่ใช่ไหมกินกับมาหลายตัวได้แต่ว่าตัวที่เป็นพระเอกของจีนที่สุดก็คืออ่าซันซี
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็บ่ธรรมดาคือกันคันเว้าเรียงมวลรวมของร่างกายแล้วซันซีตอบโจทย์อีกตัวนึงแล้วเป็นพระเอกสุดๆเลยก็คือของจากอินเดียครับแม่มาหลายตัว
0: พมมิน
1: ะตัวนั้นก็คือหนึ่งในหันก็คือพมมิหัวทอปลาแข้งอยู่ประเทศอินเดียของจักได้ไหมขันเอ้ยซื้อบอกพมมินะให้ว่ามันดูแลได้ครอบจักรวาลอีหลีพมมินี่อินเดียก็ยกโป่งให้เลยผลิตภัณฑ์ตัวนี้หนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์โลกต่อหลายโลกน้ำกันสองผลิตภัณฑ์ตัวนี้ราคาแพงครับแม่หายาก
0: ค่ะ
1: ได้ครับ
0: แต่อยู่ในแฮปปี้เทนเฮิร์บของ
1: เขาแต่อยู่ในแฮปปี้เทนเฮิร์บมีได้ไหม
0: ค่ะ
1: หายากก็ตามสูงปันใดเป็นเก่ามากเพิ่นเอามาใส่ไว้ในนี่คุณพ่อคุณแม่ได้เขาฮอดเขาถึงนี่พ่อมีจากอินเดียซันซีจากจีนตระกูลเถาจากประเทศไทยร่วมกันอัดแน่นอยู่ในแฮปปี้เทนเฮิร์บจังได้เอิ้นว่าสมุนไพร3แผ่นดินผลิตภัณฑ์ตัวนี้จังได้รางวัลมันผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนแม่จ๋าบ่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยได้2ปีซ้อนมาเพราะว่าคุณภาพเต็มๆนะแม่เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคเก่ารุมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข่าเสื่อมขาเข้าลันอิมาโลดกด7ลูกกะโอยนางกะโอยขั้นที่กวยเอาดากันก่อนเจ้าสิไปทนถูกทรมานหยังกะดอกกระเดียแต่แม่ปีหยังจังบ่เอาไปอยู่ไปกินเบิ่ง
0: ค่ะ
1: บ่ต้องเสียนมนั่นไปหมอนได้แม่
0: สมุนไพร3แผ่นดินนี่ล่ะแม่แฮปปี้เทนเฮิร์บนี่ล่ะเอาไปอยู่ไปกินกันได้เลยค่ะ
1: บ่ต้องเสียนมนั่นไปหมอนจนกว่าคุณพ่อคุณแม่สิได้อยู่ได้กินด้วยตัวเองซ้ํานั่นยังบ่ว่าพี่น้องสั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บมื้อนี้ผมแถมมิกในออยให้พี่น้องอีก
0: 1กระปุกค่ะ
1: ครับมิกในออยนี่นะแม่นะเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศกันนะเป็นสมุนไพรอีกตัวนึงที่เป็นซอฟต์เกล
0: เป็นสารสกัด
1: สารสกัดร้อยเย็นสารสกัดร้อยเย็นเน
0: าะค่ะสกัดเย็น
1: ฮะเป็นซอฟต์เกลนะแม่เป็นคล้ายๆน้ำมันตะปานี่นะ
0: ค่ะ
1: แต่ครับ
0: กินง่ายค่ะแม่
1: กินง่ายคุณพ่อคุณแม่ปวดย่ำใดกินได้ทันทีเลย
0: แม่นค่ะ
1: เพราะท่านได้ปวดคุณแม่กินย่ำมาเสาร์รับประทานอาหารเสาร์เสร็จสับเรียบร้อยกินแฮปปี้เทนไป2เม็ด
0: ค่ะ
1: แล้วเลยย่ำแมลงก็นอนกินมิดในออยอีก
0: 1เม็ดค่ะ
1: สำนันพ่อบัดนี้คันคุณพ่อคุณแม่นะครับปวดย่ำใดสามารถเอามีในออยมากินได้ตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: อันนี้เกี๊ยวตัวนี้เฮ็ดมาสำหรับผู้ที่จมว่าเจ้าของปวดท่านปวดดีพิสูจน์ด้วยตัวเองจ้ะแม่มีในออย

0: ราคาปกติ890 บาทเฉพาะมีดในอ้อยที่ผมแถมให้พี่ให้น้องนะ
1: ค่ะแต่มื้อนี้เอามาแถมเนาะค่ะ
0: ให้พี่ให้น้องได้เขาฮอดเขาถึงเพื่อเจตนาต้องการให้มันเป็น2แรงบวกแม่
1: แม่แม
0: ่แม่กินสมุนไพร3แผ่นดินไปดูแลเรื่องปวดเช่นปวดเอ็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกปวดแข้งปวดขาเรียบร้อยผมแถมมีดในอ้อยเพื่อให้มันเป็น2แรงบวกให้มันย่นระยะเวลาในการเก็บเป็นในรุ่นของคุณพ่อคุณแม
1: ่ให้ซอยกันว่าถ้าไป
0: จ้าให้คุณพ่อคุณแม่ได้บางเบาทุเลาลงได้เร็วแม่จ้าเจ้าจะทนเจ็บทนปวดยังกระดกกระเดียเอาไปกินถ้าแม
1: ่ค่ะ
0: นะราคาในนั่นแพงบริษัทแฮปปี้เทนกระปุกหนึ่งมี30จับสุดราคา590 บาทจ้าแม
1: ่ค่ะ
0: 3กระปุกมื้อนี้ 1,770 บาทแต่ผมบ่ขายครับผมให้พี่ให้น้องเขาฮอดเขาถึงในราคาจับต้องได้แฮปปี้เทนเฮิร์บ3กระปุกมื้อนี้จาก 1,770 บาทผมน้องพี่น้ำน้องเพียง
1: 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
0: ซ้ำนั่นยังบอกว่าผมแถมมิดในออยพี่ให้น้องมุ่นค่า890บาทอีกฟร
1: ีกระปุกค่ะ
0: นะให้จริงแก่จริงได้ทันทีแจกอีหลีพิสูจน์ด้วยตัวเองมื้อนี้โทรหานุ่มนั่นไปหม่อนอยากได้แฮปปี้เทนเฮิร์บสมุนไพร3แผ่นดินอยากได้น้ำสมุนไพรเควีโกเอาไปบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของวัยอยากได้เควีลูทีนเบิ่งแง่คุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาสายตรงหานุ่มนั่นไปหมดบ่จำเป็นต้องเป็นเวลานี่ก็ได้ได้แม่
1: ค่ะ
0: ออกรายการไปแล้วก็สามารถสื่อสารหาลูกค้าเต่าได้ย้ำว่าเบอร์ของผมเนี่ยโทรได้24ชั่วโมงแม่จ๋าสายตรงหานุ่มนั่นไปหมดโทรมาเบอร์นี่ครับ
1: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะเรารับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
0: 2358ผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะแม่สั่งมือนี่บาท1สลึงเดียวยังบ่ต้องจ่ายรอ 2-3 มือสินค้าฮอดมือจังใจเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาท1สลึงเดียวแม่กระทั่งที่คุณพ่อคุณแม่สั่งท้องสั่งท้องมากก็ยังบ่ต้องจ่ายเงินมือนี่ได้แม่รอรับสินค้าแล้วจังใจเงินหน้าบ้านเอาง่ายๆจังซี่จำเบอร์ไว้แม่นๆสะดวกยามใดพร้อมยามใดโทรมาจ้าแม่ย้ำว่าโทรได้24ชั่วโมง
1: ค่ะแม่นบ่อยู่ในรายการกะสามารถสื่อสารโทรมากันได้คือเก่าเหมือนเดิมค่ะแม่ออกรายการไปแล้วก็ยังโทรได้เด้อแม่เด้อตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งเบอร์0811172358หมอนรอรับสายคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมค่ะ
0: นะโทรมาโหลดได้แม่เด้อสะดวกยามใดพร้อมยามใด0811172358นั่นก็หมอนถ้ารับสายแม่อยู่จ้า

0: พี่น้องและที่เจ็ดที่ตามเราฟังอะไรการลงทุนย้อนไว้หัวใจหักสุขภาพใช่ไหมแล้วบรรยากาศสบายสบายไหมนะทั้งสถานีฝนตกบ่อยจะมันตกใหญ่ตกดีตกตั้งแต่บุญแม่ตั้งแต่ก้อนเที่ยงบุญแม่จนหนอดปลานี่ไหมมาเรื่อยๆอยู่อะมาเรื่อยๆมาเรียงๆบ่หยุดบ่เศร้าจักเจ้าหันบ่ตกแห้งเดี๋ยวพ่อลำคั่นนี่ยังจะยากนะแม่ว่าสิฝนตกแดดออกเด้อแม่เด้อเขามีนัดกันเสมอนั่นกับหมอนมารับใส่นะครับคุณพ่อคุณแม่จังสี่เลยอยากเห็นพี่เห็นน้องสุขภาพดีตัวไตแล้วพบครับไทยบ่ค่อยดีกินง่ายๆไทยยากฝากไว้น้ำแน่ท้องผูกดูแม่ที่เปิดเราสองสามหมื่นจังใจเจ้หนึ่งเคยเจอบ่แม่ปัญหาจริงไทยเตี๋ยไทยเจนไทยเนียนบุ้ยวันสิได้ใส่สวรรค์จอออกนั่นเลยเขาห้องน้ำบางทีเบ่งอยู่อึดอยู่วันนังกินกำลังภายในเป็นจังสันดูอันตรายได้ไหมมันสิเป็นลิซี่ดวงตะวันบ่เป็นยังดอก
1: แมนค่ะ
0: กันเป็นลิซี่ดวงตะวันกันบ่รักษาบัดโดนไปนั่นมาพันสิเป็นมะเร็งลำไส้เนี่ย
1: อันตรายค่ะ
0: นะครับ
1: ถึงชีวิตเลยล่ะ
0: พันกินง่ายไทยยากฝากไว้นำผมมีชาไทยตัวแม
1: ่
0: ไม่คุณบอกคุณแม่ได้เขาหอดกันถึงกองหนึ่งมีสิบห้าซองหมดเด
1: ้กินได้สิบห้ามือ
0: ครับราคา390 บาทนะครับ
1: 3กล่องในราคาเพียง 1,000 บาทค่ะ
0: จ้ะอันนั้นคือชาไทยกินง่ายถ้าอยากฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันชาไทยได้แม่เด้อแต่ขัดพี่กันน้องคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่อยากได้ชาที่มีคอลลาเจนนี่ต้องเป็นชาเขียวมัทฉะ
1: ค่ะ
0: ชาเขียวมัทฉะนี่เป็นชาเขียวที่ใส่คอลลาเจนมาถึง2ตัวนํากันแม
1: ่บำรุงดูแลในองค์รวมของเฮาเนาะค่ะ
0: ครับบ่ว่าสิเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์บ่ว่าสิเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะครับคุณสมบัติแต่ละตัวแตกต่างกันไปตัวหนึ่งดูแลคุณพ่อคุณแม่ในมุมรวมของร่างกายเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณหน้าตาบ่สอบ่ใสแก่ก้อนไว้หัวงอกมันเนี้ยวเขียวบ่มันจังซี่แม่ๆ
1: ค่ะ
0: อีกตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องปวดหลังปวดแข้งปวดขา
1: เป็นกระดูกกระเดียว
0: กระดูกบ่หนาแน่นกระดูกหูกระดูกพุ่น
1: นั่นล่ะค่ะ
0: อัดแน่นเต็มอยู่ในหั่นอยากให้พี่น้องเอาไปอยู่ไปกินแช่เขียวมัทฉะนะน้องๆนุ่งๆคนหนุ่มมดสาวก็กินหลายได้แม่ต้องการหุ่นเฟิร์มเอลคิวแม่เป้งแม่
1: แซ่บอีกต่างหาก
0: มันเป็นซอยสไลด์แค่มันส่วนเกินออกจากหน้าท้องนะครับขจัดไขมันเร็วจงไว้แต่ไขมันดีจริงๆนะ
1: ชาเขียวมัทฉะกล่องหนึ่ง390 บาท3กล่อง 1,000 บาทคือกันค่ะ
0: กินตอนเช้าหรือว่ากินตอนแรกก็นอนมันเฮ็ดให้อุ่นได้พระสงฆ์องค์เจ้าอยู่วัดเอาไปฉันเด้อพระคุณเจ้ากับฉันแล้วมันเบียดให้ห้องบ่หิวมันรู้สึกว่าอิ่มดนทนนานน่ะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนี่แค่เขียวมัทฉะนะดีครับ
1: บำรุงภายในเท่าไหร่พร้อมด้วยค่ะ
0: ส่วนชาไทยนั่นซอยพี่สนองเรือง
1: ระบบขับถ่าย
0: กินง่ายไทยอยากท้องผูกดูๆเหมาะสำหรับพี่น้องทุกเพศทุกวัยคันผู้ที่ท้องผูกดูๆผมบ่แนะนําให้กินยาไทยน้ําทองตลาดได้แม
1: ่ค่ะ
0: มันเฮ็ดให้ลําไส้เฮาบางตัวกินดูๆมันกัดลําไส้นี่เอาชาไทยไปกินเป็นสมุนไพรปลอดภัยกว่าแม่แบบนี้ดีต่อสุขภาพ
1: แล้วก็บ่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นค่ะ
0: กล่องนึงกล่องนึง390บาทบ่ว่าสิเป็นชาเขียวมัทฉะบ่ว่าสิเป็นชาไทย
1: หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสิเอาคละกันกันยังได้เลยค่ะ
0: กันได้ครับนะกล่องนึงนี่นะครับเอาชาไทยกล่องนึงได้นั่นเอาชาเขียวมัทฉะกล่องนึงจังซี่อยากได้กาแฟเควีน้ำสีก็ได้นะครับกาแฟผู้เฒ่านะแม่กาแฟต
1: ามกล่อง 1,000 บาทค่ะ
0: อันกาแฟก็ราคาเดียวกันกล่องนึง390มี15ซองจ้ะแม
1: ่ค่ะ
0: บ้านเฮาเอิ้นกาแฟผู้เฒ่าก็เอื้อนกาแฟตาเพิ่นก็ว่า
1: อือ
0: นะครับแล้วแต่คุณบ่คุณแม่สิเอิ้นกินแล้วมันบ่เมื่อยบ่ล่ะดิตาแข็งตาใสไปใสมาใสคล่องแคล่วเดินเหินคล่องแคล่วนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่เมื่อยบ่ล่ะดิ
1: หลายท่านหลายคนเนาะค่ะเพิ่นกินกาแฟเควีได้เป็นนํานั้น
0: ไอ้ใส่ผู้ขับรถขับลาบก็ซื้อไปกินตัวนั้นกินแล้วตาแข็งตาใสขับรถขับลาบเดินทางไกลบ่เวือบๆวาบๆบ่ง่วงเงาๆนอน
1: และที่สําคัญเพิ่นว่า
0: เนี่ย
1: ตาก็ดีขึ้นเพิ่นว่านะคะ
0: นี่ครับ
1: เพิ่นก็เลยเอื้อนว่ากาแฟตาว่าซ
0: ั่นอันนี้ผู้เฒ่าเอื้อนว่าเป็นกาแฟตาได้มั้ยบ่เอื้อนหวังใส่ก็บ่ได้เด้อยู่ในหั่นผมใส่รูทีนมา 10% บ่ได้แม
1: ่มีรูทีนเด้ค่ะ
0: มีรูทีนได้เป็นกาแฟเกี่ยวกับเรื่องดวงตาสายตาพร้อมได้ค่ะโดยเฉพาะที่ผมให้รูทีนมาถึง 10% ได้แม่อยู่ในกาแฟเควีนะนอกจากเป็นกาแฟนอกจากนั้นยังใส่สารสกัดจากปลาทะเลน้ำลึกน้ำได้แม
1: ่ค่ะบำรุงดูแลเกี่ยวกับเรื่องความจำเท่าไร
0: ก่อนหลงหนาลืมหลังผู้เฒ่าเนาะเนี่ยก็เลยใส่ตัวนี้มาพร้อมโอ้ยเอาไปกินได้แม่คุ้มค่าเงินเกินกระจาย3กองพันกับกองหนึ่ง390หรือสิเอากาแฟกองหนึ่งชาไทยกองหนึ่งชาเขียวมัทฉะกองหนึ่งจังสี่ก็ได้เป็นเซตนะแม่
1: ค่ะ
0: 3กองนี่ร่วมกันแล้ว 1,000 บาทก็ได้ของฝากของตอนให้พี่น้องคือเก่าอยากได้ยังว่ามากครับแว่นตาผ่าถุงน้ำมันนวดสบู่แก้วกาแฟ
1: ค่ะ
0: ให้พี่น้องคือเก่าครับ
1: เลือกได้ยังใดยังหนึ่งค่ะ
0: จ้ะนะครับหรือเซลตากาแฟเควียังเดียวเอากาแฟนี่ได้สื่อไปเป็นของฝากของตอนให้คุณยายยุ่งยันมาสั่นได้กี่กันเด้อนะอีเมลเราจะได้กินกาแฟกินทั้งเทียเสียเงินทั้งที่เป็นอาราบิก้าแท้ๆบนได้แม่นี่เพิ่นบรรจุใส่ซองพี่น้องได้ของหอดก็ถึงเรื่องน้ำตาลเรื่องคอเลสเตอรอลบ่ต้องเว้าหา
1: ค่ะบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันค่ะดีต่อสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่แน่นอนค่ะ
0: มุ่งเน้นไปสุขภาพเป็นหลักปกติแล้วน้ำทองตลาดทั่วไปนี่นะครับกับกาแฟเกี่ยวกับเรื่องกาแฟ
1: ใน
0: สุขภาพนี่390 350ที่แล้วกล่องนึงแม่เรื่องน้ำตาลเขาบ่เว้าอยู่แล้วเพราะว่าคันว่ากาแฟสุขภาพเขาบ่ใส่น้ำตาล
1: จะบ่ใส่เลยค่ะ
0: บ่ใส่น้ำตาลบ่ใส่คอเลสเตอรอลมาอยู่แล้วบ่มีแน่นอนครับนะคุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้เลยมีตั้งแต่สมุนไพรล้วนๆครับใส่กาแฟมาแท้ๆแค่ 5% นึงได้มั้ยหลายคนก็คิดว่าโหกินแล้วหัวใจสิบ่ป่วยบ่แกว่งแต่นั้นหลวงพ่อกินแล้วขึ้นหัวละครั้งมันสิบ่ยนดิ ไอ้ใส่ผู้ขับรถขับล่ามสิบ่หลอนตินั่งได้กับผู้เฒ่ากินแล้วหัวใจสิบ่วิวนี่นั่นพอสินอนหลับบ่แม่สินอนหลับบ่ต้องกังวลนะแม่ด้า
1: ค่ะ
0: นะอยู่หั่นผมมุ่งเน้นไปเรื่องสุขภาพเป็นหลักเอาสมุนไพรมาเป็นหลักนะแม่
1: ค่ะ
0: ใส่กาแฟมาแค่ 5% ครับ
1: พอให้มีกลิ่นเท่านั้นเองค่ะ
0: ใส่ลูทีนมา 10% บ่ได้บ่ได้ใส่หลายก็เก็บนั่นอีกคาเฟอีนอีก
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอจากนั้นคุณพ่อคุณแม่เอาไปกินได้สุขภาพเต็มๆนั่นฝากไว้นำมีปัญหานะครับผู้ที่เป็นข้อกาแฟแฟนประแถวหูจักดีนั่น
1: อยากให้เอาไปยืมไปกินค่ะกาแฟเควีเนาะค่ะ
0: ครับกินทั้งเสียเสียเงินทั้งที่เอามันคุ้มค่าเงินเกินกระจายได้สุขภาพไปพร้อม
1: 3กล่อง 1,000 บาทค่ะสำหรับกาแฟเควีกาแฟดีๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่เฮาเน
0: า
1: ะค่ะ
0: จ้ะหรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้เอาไปค่ากันอยากได้ชาไทยน้ำอยากได้ชาเขียวน้ำกระไรคือกัน
1: ค่ะ3กล่อง3ชิ้นไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาไทยหรือว่ากาแฟเควีเนาะค่ะคลากันได้ยังละกล่องเป็น3ชิ้นราคาอยู่ที่ 1,000 บาทคือเก่าเหมือนเดิม
0: ค่ะแม่หรือคุณพ่อคุณแม่สิเอาจังซี่ก็ได้ครับเอากาแฟไปกิน2กล่อง
1: ค่ะเดือนนึง
0: นะครับได้เดือนนึงพอดีบันนี้ส่วนชาไทยนั่นกินมือเว้นมือเอาก็ได้ครับได้เดือนนึงคือกันได้แม
1: ่ค่ะสำหรับชาไทยเนาะ
0: นะครับคันเฮาระบบขับถ่ายขึ้นเป็นปกติแล้วบ่จําเป็นต้องกินซื้อมือเพียงแต่กินมือเว้นมือก็ได้แม่ระบบขับถ่ายเฮามันสิขึ้นนะแก้มแมลงกินก่อนนอนปั๊บยามมื้อเช้าตี 5 ปั๊บนาฬิกาปลุกได้ตรงเป๊ะได้แม่สำหรับชาไทยนี่พิสูจน์ด้วยตัวเองได้แม่แล้วเหนือสิ่งอื่นใดบ่มีผลข้างเคียงบ่เฮ็ดให้พี่น้องบู้บู้บ่บ่บ่เฮ็ดให้พี่น้องเบอร์บ่อยากให้พี่น้องมันบ่ไปกลุ่มประสาทจังซั่นนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็บ่เป็นตาตะไลล้ําใส่ก็บ่กัดนะครับบ่คือกินยาตามท้องตลาดทั่วไปเด้เพราะฉะนั้น
1: มันเป็นสมุนไพรบ่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นค่ะแม
0: ่ทุกตัวนะแม่ผลิตภัณฑ์ทุกตัวนั่นก็เว้าเต็มปากบ่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นแม่สิเอาตัวใดไปกินก็บ่มีผลนะครับบ่ว่าสิเป็นชาเขียวบ่ว่าสิเป็นชาไทยบ่สิเป็นกาแฟเควีหรือว่าสิแฮปปี้เทนนะครับ
1: น้ำสมุนไพรเควีโก
0: น้ำสมุนไพรเควีโกหรือแม่กระทั่งเควีรูทีน
1: แม่นค่ะ
0: ทุกตัวผมกล้าการันตีกับพี่กับน้องได้เต็มความเว้าเลย
1: บ่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามีแต่สมุนไพรล้วนๆเลยค่ะ
0: แล้วก็มีอย.รับรองมาทุกอันก่อนที่เขามาเว้ากับพี่กับน้องนี่นะครับผ่านการพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับจังผลิตภัณฑ์เควีรูทีนเกี่ยวกับเรื่องสายตามีตัวเสนอมาตั้ง 2-3 ตัวได้แม่เอามาเสนอในที่ประชุมแต่ในที่สุดเควีรูทีนกับผ่าน
1: ค่ะตกผลึกค่ะเป็นเควีรูทีนค่ะ
0: คุณสมบัติเพิ่นพร้อมกว่าตัวอื่นครับ1ให้นะครับรูทีนมาถึง 70% 2ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่งตรงจากออสเตรเลียถึงพี่ถึงน้องคุณบางคนไม่กินแล้วบ่มีผลข้างเคียงกินแล้วๆนะครับดูแลได้ต่อเนื่องได้นะครับสามารถกินได้ต่อเนื่องจังซี่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กินผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็สามารถกินควบคู่กันได้นี่คือข้อดีของเควีรูทีนแม่นะครับแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดราคาคุณพ่อคุณแม่เขาฮอดเขาถึงใดมันบ่เกินความจำเป็นเพราะว่าคันบอกว่าเรื่องผลิตภัณฑ์นำเขานี่บอกกันตรงๆได้แม่มันค่อนข้างจะราคาสูงจังหน่อยอยู่เด้แต่เควีรูทีนให้พี่น้องในราคาที่คุณพ่อคุณแม่เขาได้ครับ 1,290 บาทได้ถึง3กระปุกแม่แม่นะ 1,290 บาทได้เควีรูทีนถึง3กระปุกอยากได้สายตรงหานุ่มนั่นไปหม่อนโทรมาจ้ะแม่จ๋า
1: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358ส่วนพี่ส่วนน้องผู้ชี้อยากได้น้ำสมุนไพรเควีโกซื้อขวดหนึ่งผมก็แถมขวดหนึ่งจ้ะแม่น้ำทองตลาดขายขวดละ 1,400 2ขวดกับ 2,800 แต่มื้อนี้คุณพ่อคุณแม่บ่ต้องจ่าย 2,800จ่ายเพียง 1,590 บาทแม่ได้2ขวดได้ทีเดียว
1: ได้น้ำสมุนไพรเควีโก2ขวดเลยค่ะ
0: แถมกาแฟเพียน้อง1ห่อใหญ่พร้อมสำนั่นยังพ่อๆคันคุณพ่อคุณแม่อยากได้น้ำสมุนไพรเควีโก3ขวด
1: เป็นโปรที่2ค่ะ
0: จากราคา 4,200 กว่าบาทผมเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง
1: 2,250 บาทค่ะ
0: ของฝากของตอนขยับขึ้นอีกครับจากกาแฟผมให้เป็นวิทยุเลยครับ
1: เรื่องใหญ่ๆนะคะแม่ท่านินอย่างดีเนาะค่ะ
0: ให้กิ่งแก่กิ่งบ่ต้องรอรุ่นโชคท่านที่ที่คุณพ่อคุณแม่สั่งเงินได้ตรงปกเลย 2-3 มือสินค้าหอนมือจังใจเงินหน้าบ้านบ่ได้บวกเพิ่มแม้แต่บาทนึงสลึงเดียวมีปัญหาเรื่องมวลรวมของร่างกายบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตชะลอความเสื่อมของไวน้ำสมุนไพร
1: เควีโกค่ะ
0: 2ขวดในราคาเพียง
1: 1,590 บาทค่ะ
0: แถมกาแฟให้พร้อม3ขวดในราคา 2,250 บาทแถมวิทยุให้พร้อมอยากได้สายตรงหานุ่มนั่นไปหมอนเบอร์เดียวกับเควีรูทีนผู้เบิ่งแย่งเกี่ยวกับเรื่องสายตาจ้ะแม่
1: เบอร์9เบอร์เดิมค่ะสามารถสื่อสารได้ตลอด24ชั่วโมงสะดวกตอนใดคุณพ่อคุณแม่สื่อสารได้เลยค่ะทั้งเบอร์0811172358ค่ะ0810811172358
0: 2358แต่ขันปวดหันเจ็บนี่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยึกขาเข้าเสื่อมหัวเข่าลันอิมารถกด7ลูกกะโอยนังกะโอยขั้นจิโกยเอาดาขึ้นก้อนกินของผิดสําแดงแล้วปวดแข้งปวดขาแม่จ๋าพ่อจ๋าอย่านิ่งนอนใจนั้นมีแฮปปี้เทนเฮือบหรือสมุนไพร3แผ่นดินมาฝากตอนนอนนะ3กระปุกมื้อนี้ในราคา 1,290 บาทแม่จะได้นํา เอ้ยได้แฮปปี้เทียนเฮิร์บหรือสมุนไพร3แผ่นดินไปถึง3
1: กระปุกน้ำกันเลยค่ะ
0: ผมแถมมิกในออยพี่ไอ้น้อง
1: อีก1กระปุกราคาอยู่ที่890บาทสำหรับมิกในออยด้วยค่ะที่แถมไป
0: สอบเกี่ยวนะแม่นะครับมาใหม่เลยตัวนี้เฮ็ดมาสำหรับพี่น้องผู้ที่จมจากของปวดนั่นเก็บนี่แม่กินเขาง่ายแล้วกินเขาเศร้าเสียทรัพย์เรียบร้อยแม่กินแฮปปี้เทียนเฮิร์บไป2กระปุกนะแม่เด
1: ้
0: อหลังอาหารเศร้าบัดนี้ก็ส่วนมิดในออยแม่ไปกินก็นอนมือเลยแคปซูล
1: ค่ะ
0: หรือนะครับกินตอนกระเว้นก็ได้ขณะที่แม่ปวดปวดน้ำใดกินได้ทันทีมิดในออยเนี่ยขอให้ห่างกันจักสี่ชั่วโมงแม่กินได้น้ำมือหนึ่งจีกิน2เท่า3เท่าก็ได้ให้ห่างกันจักสี่ชั่วโมงนะครับเอาไปยูไปกินก็ได้มิดในออยแม่กลางคืนกินได้เบิดขึ้นกันอยากได้แฮปปี้เทียนเฮิร์บนะครับสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้กับโทรหานุ่มนั่นไปหมดจ้ะแม
1: ่ค่ะเบอร์เดียวกันกับนามสมุนไพรเควีโกลค่ะเบอร์เดียวกันกับเควีลูทินเนาะค่ะทั้งเบอร์0811172358ค่ะ0810811171 2358ค่ะ
0: 2358นั่นก็หมอนทรับสายพ่ออยู่แม่อยู่เด้อ

0: มอนโทร0811172358อย่าลืมโทรมานะครับ
1: จันบ่ห่างบ่ว่างน้องไหนผู้ใดคนสวยพี่เอ๋ยคนงามอายนี่เอ๋ย
2: เอาหมดพันพี่พันน้องไปขอบคุณกับคุณหลายๆกันแล้วกันเด้อบ่ว่าอีแม่ท่วมนะครับทางจังหวัด
3: บ
2: ุรีรัมย์นะครับแม่มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายนะครับสร้างนำสมุนไพรเควีโกมาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับอีเมทวม
3: ค่ะอีเมทวมแต่ว่าอีพอเป็นผู้สร้างไห้เด้
2: อ๋อจ้ะ
3: คนเป็นแบกหลัง
2: ครับขอบคุณไปให้แม่สังวรน้ำแม่สังวรอยู่ทางกระสังบุรีรัมย์แม่มีปัญหาเรื่องสายตาจ้ะ
3: แม่สังเควีรูทีนมาค่ะ3กระปุกเนาะ
2: ขอบคุณอีพอท่านสมัยน้ำพอท่านสมัยอยู่พันนานิคมสกลนครครับอันนี้ระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีกินไงได้ยากฝากแค่ไทยไว้กับพี่กับน้องน้ำเหล้ากาแฟพร้อมเด้
3: กาแฟแค่วีน้ำ
2: ครับมาเว้าถึงตรงนี้ผมถือโอกาสตรงนี้บอกพี่บอกน้องเรื่องกาแฟจักนิดนึงกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟแค่วีจะแม่ป่ะเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆเพิ่นบรรจุใส่ซองให้พี่น้องได้เขาฮอดเขาถึงกล่องนึงมันไม่15ซอง
3: กินได้15ม
2: ื้อจ้ะเป็นกาแฟทีคุณบอกคุณแม่เอื้อนกันเนาะจังผู้เฒ่าคนก็เอื้อนว่ากาแฟตา
3: ค่ะเพราะว่ามีรูทีนอยู่ในหันบำรุงดูแลเรื่องดวงตาสายตาได้พร้อม
2: ค่ะผู้
3: ละ
2: คนผู้เฒ่าผู้ละคนกินแล้วมันบ่เมื่อยบ่หลับคุณก็เอื้อนกาแฟผู้เฒ่า
3: ค่ะ
2: นะครับพันละคนก็ว่านะครับเป็นกาแฟสำหรับคนทั่วไป
3: ค่ะ
2: นะครับแล้วแต่คุณบอกคุณแม่แต่ที่แน่ๆนั่นเกียรตินาเฮ็ดมาเพื่อให้คุณบอกคุณแม่ได้ดูแลตัวเองในมวลร่วมกินทั้งเถี่ยเสียเงินทั้งที่ให้มันคุ้มกับเงินเกินกระจายแม่
3: แล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเฮาเน
2: า
3: ะค่ะ
2: ฝากไว้น้ำแน่ก็แล้วกันกาแฟเควีนะครับกล่องนึง15ซองราคาอยู่ที
3: ่390บาทค่ะ
2: เรื่องน้ำตาลเรื่องคอเลสเตอรอลแม่บ่ต้องถามหาได้ผมบ่ใส่อยู่แล้ว
3: บ่มีค่ะ
2: บ่ได้เว้าหาบ่แม่นว่ามันมีเต็มอีเลยบ่แม่นจ้ะแม่นะน้ำตาลนี่ 0% เลยล่ะ
3: ค่ะบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันค่ะดีต่อสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ท
2: ุ
3: กท่านทุกคนค่ะ
2: มุ่งเน้นไปสุขภาพเป็นหลักจ้ะแม่จ๋ากินทั้งเทียฝากไว้น้ำในปกติแม่กินกาแฟน้ำส่งตลาดตัวไปกับซองนึง4บาท5บาทสมัครเป็นเบาหวานความดันได้เลยทันทีได้แม่แต่เนี่ยกาแฟเควีตัวนี้ได้สุขภาพแม่เอาไปอยู่ไปกินกันนะฝากไว้น้ำกล่องนึง390 3กล่องมื้อนี้ผมบ่แค่ 1,000
3: บาท
2: นะครับหรือสิเอา2กล่องนะครับกินได้เดือนหนึ่งผมก็เอาแค่700จ้ะแม่จ๋านั่นคือกาแฟเควีหรือพ่อหรือแม่ผู้ที่ระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีกินง่ายได้ยากระบบขับถ่ายบ่ค่อยดีมันล้วนจังซี่แม่ๆเอาชะไทยไปกินได้ยามมื้อแลงก่อนนอนมื้อละซ่องครับกินมื้อละแก้วก่อนนอนตื่นขึ้นยามมื้อเช้าตี4ตี5ตรงเป๊ะปานนาฬิกาปลุกนี่จังอีพอนะครับหยังเพิ่นสั่งนะครับอีพอท่านสมัยนี
3: ่
2: นะครับเราอยู่ที่พันนานิคมเพิ่นเคยเอาไปกิน
3: ค่ะสกลนครค่ะ
2: เป็นเอาชาไทยไปนำเอากาแฟไปพร้อมขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะนะขอบคุณไปหาอีพ่อเพิ่มน้ำพ่อเพิ่มเสริมล้ำนี่แล้วอยู่ทางพูนนะครับอยู่ทาง
3: อำเภอบางกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
2: อันนี้พอมีปัญหาในมวลรวมของร่างกายจ้ะ
3: ขอกระสังเควิโกมากคือกัน2ขวดค่ะ
2: ขอบคุณไปหาอีพ่อม่อนน้ำอีพ่อม่อนอยู่สังขาจังหวัดสุรินทร
3: ์ค่ะพอกระสังเควิโกคือกันค่ะ2ขวด
2: มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายเนาะ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณไปให้พ่อขั้นน้ำเลือดพ่อขั้นอยู่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
3: ์ค่ะพอมีปัญหาเรื่องสายตาพอสังเควีรูทีนมา3กระปุกค่ะ
2: ครับขอบคุณไปให้พ่อสันติอีแม่พิษสมัยน้ำอยู่ที่พูนกมลไสยกาฬสินธุ
3: ์ค่ะพอสั่งชาไทยมา3กล่อง 1,000 บาทค่ะ
2: จ้ะนะครับระบบขับไทยบ่ค่อยดีเพิ่นก็เอาชาไทยไปกิน
3: ไทยยากเนาะ
2: จ้ะขอบคุณไปให้แม่ละไหน้ำแม่ละไหนี่อยู่กระสังบุรีรัมย์จ้ะ
3: แม่กระสังเควิโกค่ะ2ขวดคือกันค่ะ
2: มีปัญหาในมวลรวมของร่างกายเนาะ
3: ถ
2: ู
3: กต้องค่ะ
2: นะขอบคุณไปให้แม่อ่อนน้ำเด้อแม่อ่อนอยู่ทั้งปากนครพนม
3: แม่สั่งแฮปปี้เทนพร้อมกันกับชาไทยน้ำเนาะ
2: สาเหตุที่ได้สั่งแฮปปี้เทนจังซี่ก็เพราะว่าปวดได้แม่ปวดคนเป็
3: นโรคเก่ารุมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้น
2: อันนี้นะครับเอาแฮปปี้เทนไปอยู่ไปกินพิเศษกันซื้อตั้งแต่แฮปปี้เทนอย่างเดียว3กระปุกมื้อนี้นะผมให้มิกไนออยไปอีก1กระปุกทันทีเลยเป็นของฝากของตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นซับเกลียวตัวใหม่ที่ออกมาใหม่ได้แม่มิกไนออยนี่นะครับเจ็บปวดรวดราวย้ําใดเอามาอยู่มากินได้เลย
3: ค่ะ
2: นะครับ
3: เป็นสารสกัดเย็นเน
2: า
3: ะค่ะ
2: จ้าเป็นสารสกัดลอยเย็นพันตรงมาจากนอกไร่น้ำเขาพี่ไอ้น้อง
3: ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ไว้อยู่ไว้กินนะคะ
2: จ้ะมีในอ้อยมีตั้งแต่ตัวมันผมก็ขายได้ไหมปกติราคาขวดหนึ่งกระปุกหนึ่งนี่890
3: บาท
2: แต่ขันคุณพ่อคุณแม่อยากได้ผมก็ขาย3กระปุก 1,290 บาทให้พี่ไอ้น้องได
3: ้กระปุกหนึ่ง590บาทเนี่ยขายได้ยุ่นว่า
2: ผมแมนครับแต่ผมบ่มีของฝากของตอนคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเอง
3: ค่ะ
2: นะครับอยากได้นะลองเอาไปกินมึงมิดในอ้อยได้ไหมซีนี่บ่ผิดหวังผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ890บาทผลิตขวดหนึ่งนะครับแต่มื้อนี้ผมแถมให้พี่ไอ้น้องผู้ที่สั่งแฮปปี้เทนเฮิร์บมาเป็นยังคือแถมแฮปปี้เทนเฮิร์บแม่งบ่แฮปปี้เทนเฮิร์บนี่มันดูแลคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่เป็นเรื่องปวดเกี่ยวกันหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นยืดนี่ขอเข้าเสื้อมขอเข้าลันอิมรดกดเจ็ดลูกเก่าโอ้ยนั่นลูกเก่าโอ้ยนั่นเก่าโอ้ยนี่แม่ยันพี่ยันน้องทรมานเจ็บปวด นั่นก็เลยแถมมีในไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าฮอดก็ถึงมึงแม่กินแฮปปี้เทนหลังอาหารตอนเช้า2จับซูนนะครับมื้อนึงกินทีเดียวพอบานิมิตในออยนี่สามารถกินได้ตลอดเวลาปวดย่ําใดเก็บปวดย่ําใดกินได้ตลอดคันบ่เก็บบ่ปวดแม่ก็กินก่อนนอนมื้อใดแคปซูลซํานั้นพอ
3: ค่ะ
2: มีในออยนี่ครับดูแลเจ้าของในมวลรวมด้วยแม่ได้อยากได้แฮปปี้เทนอยากได้นะครับสมุนไพร3แผ่นดินตัวนี้สายตรงหานมนั่นไปหมอนเบอร์เดียวกับกาแฟ KV เบอร์เดียวกันกับชาไทยเบอร์เดียวกันกับชาเขียวมัทฉะจ้า
3: ค่ะเบอร์9เบอร์เดิมค่ะรอรับสายคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เบอร์0811172358ค่ะ0810811172358ค่ะ
2: 2358ขอบคุณไปหา FC แฟนพันธุ์แท้ทั้งบุรีรัมย์อีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คืออีเมลคำพันนะแม่คำพันนี่เป็น FC นุ่มนั่นไปหมอนมาตลอดนะครับ
3: อยู่ทั้งอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แม่สั่งเควิโกมา2ขวดค่ะ
2: จ้านะครับขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขอบคุณไปหาอีพอสุพันนะอยู่ทั้งอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์
3: บุรีรัมย์ยืนหนึ่งเลยเมื่อนี้ค่ะ
2: พอมีปัญหาเรื่องสายตาเนาะ
3: พอสั่งเควีรูทีนมา3กระปุกเลยค่ะ
2: ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเบิ่งย่างสุขภาพเด้อพ่อครับแม่ครับอยากได้หยังโทรหานุ่มนั่นไปหมอนแม่ลูกเต้าออกรายการแล้วก็ยังสื่อสารใดจำซื้อผลิตภัณฑ์บ่ได้มันบ่ได้เป็นเรื่องใหญ่ได้แม
3: ่ขอให้จำเบอร์โทรศัพท์ไปให้แม่นๆค่ะแม่
2: อันนี้เรื่องใหญ่ที่สุด
3: แม่น
2: จำเบอร์โทรศัพท์
3: ถูกคำถามมีคำตอบถูกปัญหาได้รับการแก้ไขแน่นอนค่ะสื่อสารกันเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงคุณพ่อคุณแม่สะดวกตอนใดก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาได้ตอนนั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากสั่งผลิตภัณฑ์เบอร์เดียวกันค่ะ0811172358ค่ะ0811172358ค่ะ
2: 2358แม่จ๋าพ่อจ๋านะครับยังอีกตัวหนึ่งที่นั่นบ่ท่านได้เว้ากับพี่กับน้องติดข้างกันมานั่นก็คือท่องเทียบโกลากีท่องเทียบโกลากีเป็นท่องดีคุณภาพทรงตรงจากมาเลย์นะครับมาถึงพี่ถึงน้องคนไทยบ้านเฮาได้ใส่คำว่าท่องเทียบนี่นะแม่มันบ่แม่นท่องปลอมนะท่องเทียบนี่ก็คือท่องเขาเอิ้นเป็นท่องกะปีนะแม่ท่องยังก็คือเขาเอิ้นแม่นะคนนิ่งเป็นท่องคนนิ่งนะแม่ก็คือก๊อปปี้เหมือนของจริงทุกประการบ่ว่าสิเป็นเรื่องน้ำหนักบ่ว่าสิเป็นเรื่องสีบ่ว่าสิเป็นเรื่องนะครับรูปไล่รูปสะไล่ต่างๆเนาะเพิ่นได้ไล่เนาะกัน
3: ซ่ไล่ลวดไล่ต่างๆ
2: ลวดไล่ต่างๆนี่ครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องนะครับ
3: ให้ว่าเหมือนเสมือนจริงอ่ะค่ะแม่
2: นะครับแต่ขอป้องอ้อยอีหยังจังซี่เหมือนของจริงทุกอย่างเพิ่นจึงเอิ้นท่องสินี่ว่าท่องเทียบจ้ะแม่ได้ใส่แล้วสมสง่าราศีบ่หลอกบ่ดำจำนำบ่ได้แต่ว่ามีออร่าเหมาะกับพี่กับน้องถูกเพศถูกวัยโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นพ่อบ้านสะพานเมืองผู้ที่เคยมีคนนำหน้าถือตาเฮาไปตัวเป่าๆเป็นแปลนในสิไปออกการนอกงานเขาผู้สังเกตเฮาก็สังเกตได้แม
3: ่ค่ะ
2: โหยตะกี้นะครับไปใส่มาใส่เหลี่ยมยำๆเบิ่งมื้อนี้บ่มีหดฉี่สิกี้นะไปก็ได้ว่ากันผู้จอบทะเว้าก็เว้าดีแม่บัดนี้คันเฮาเหลี่ยมยำๆไปที่โอ้ยกวนซ้อนที่จังเหมือนคักเนาะได้ลูกไผได้ลูกเขยเป็นฝรั่งผันไว้อีกละบ่มีแนวดีตัวคนเฮานี่เนาะถ้าจอมบ่โหยแต่กันนะคันเหลี่ยมคันไสเนี่ยก็ว่ากันคันข้อเปลี่ยนเนี่ยก็สังเกตเบิ่งเขาบ่มีกูว่าแล้วแต่กูว่าแล้วรู้เด้แม่นะครับกูว่าแล้วนี่คือนิสัยคนไทยนะครับทั้งที่เจ้าของกับบ่ทันมีนําเขาเด้อันกูว่าแล้วนี่นะครับอันผู้ว่าเขากูว่าแล้วนี่บ่ทันมีคือกันเด้แต่ว่าหังว่าหมู่อันต่อไปกูว่าแล้วนี่นะครับเป็นซั่นตัวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาตำหนิเขาได้แม่จ๋าได้กับเงินท่องเป็นของนอกกายดอกนะคันซื้อของแท้ของกิงอิริราคามันก็ค่อนข้างสูงกันเขาพออยากพอกินก็ซื้อได้อยู
3: ่
2: แต่กันเขาบอกพออยากพอกินเอาไว้ดูแลสุขภาพอย่างอื่นดีกว่าแม่กินผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายดีกว่าส่วนนะครับอาหารในขณะเดียวกันสิ่งที่สวยๆงามๆมันก็ควรมีติดตัวแหละเนาะเอาไปใส่มาใส่แม่ๆมื้อนี้นั่นมีท่องเก็บโกมามีขนาดตั้งแต่2บาทจนนอน5บาทจ้ะแม่สุภาพสตรีใส่2บาทกำลังสวยกำลังงามนะครับเป็นทุกเส้นย้ำว่าสวมหัวได้แม่เด
3: ้
2: อสวมหัวได้เลยว่าต้องแกะตะขออยากแล้วก็ตันทุกเส้นเลยสวยทุกไล่บ่หลอกบ่ดำจำนำบ่ได้แต่นะครับใส่แล้วมีสง่าราศีใส่แล้วมีออร่าไปทั้งใดมาทั้งใดโอ้ยบ่งวกเบิ่งแต่เสาหัวแม่จ๋า
3: เก่าบ่ม
2: าน
3: ี
2: ่ฮะย้ำเก่ามาลวดตัวตันบ่มีครับ
3: ค
2: ันข้อแหลอีเนียนบ่มีดิ
3: บ่แหลมบ
2: ่ไฟคึมเอิ้นคึมอยู่ทั้งกาฬสินธุ์พี่น้องทั้งขอนแก่นข้อบ่แหลกครับ
3: ค่ะ
2: นะคึมอยู่ทั้งหนองคายพี่น้องทั้งบุรีรัมย์บ่ได้เกาตัวๆตาๆจ้ะ
3: ทั้งสารคามแ
2: หลบ่มีปัญหาครับข้อบ่แหลบ่ดำจำนำบ่ได้เท่านั้นเอง
3: บ่เต็มเล็บเต็มเล็บเต
2: บ่ดำปี้ๆเด้
3: อเพราะฉะนั้นเอาไปใส่ได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่องเทียบโกลากีท่องดีๆเนาะค่ะท่องแห่งความโชคดีตลอดปีตลอดไปสวมแล้วโชคดีเด้อค่ะแม
2: ่มีออร่าพร้อม2บาทมื้อนี้คุณพ่อคุณแม่มีเงิน1,000ก็ขอฮอดแล้ว
3: แมน
2: 1,000 บาทเอาไปเลยครับ2บาทเส้นขนาด2บาทมีไล่พี่น้องเลือกอีกตั้งหากนะครับหรือคุณพ่อคุณแม่อยากได้3บาท3บาทก็เพิ่มมาให้ผมอีกจักร้อยนึงก็ได้ครับ1,100แม่เอาไปเลย3บาท
3: ค่ะ
2: นะครับ
3: อยากได้ไล่ใดระบุมาพร้อมเน
2: า
3: ะค่ะ
2: อีพออยากได้4บาทอัน4บาทก็มาให้ผม 1,200 เนาะพ่อ
3: 1,200
2: พอเอาไปเลย4บาทเลยครับเส้นบักไงไล่คักๆเลย
3: หรือว่าอยากได้5บาทคร
2: ับ โอ้อันนี้เองครับได้ซ้ำปากกานี่พ่อนะครับใส่เข้าไปเนี่ยไปตลาดนัดโคกระบือเด้อเจ้าบ่ได้ขายดอกควาย
3: เป็นหยัง
2: อันนั้นผู้สาวสิมาบึ้มหุ่มแต่โดดลงจากรถพุ่นแล้ว
3: เป็นตาอีแม่บ่ให้ไปเถอะ
2: ไม่ไปอยู่แต่ว่าจะใส
3: ่
2: เออบ่ให้ใส่นั่นคือนะครับให้ไปอยู่แต่ว่าเจ้าจะใส่ไปได้เท่าได้ว่าซั่น
3: ท่อง5บาทค่ะ 1,300 บาท
2: ซ้ำปากกานี่ได้แม่มันบ่เหรียญดี
3: และที่สำคัญลายสวยลายงามเนาะค่ะ
2: จ้า
3: ใส่แล้วโชคดีทองเทียบโกนลักกี้ค่ะทองแห่งความโชคดีเน
2: า
3: ะค่ะเน
2: า
3: ะ
2: แม่จ๋ามานี่ผมมีโปรโมชั่นขึ้นกับไล่กับพี่กับน้องน้ำอยู่เด
3: ้
2: ปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่ซื้อนี่ตั้งผู้หญิงสุภาพสตรีใส่2บาท
3: 2บาทค่ะ
2: ส่วนสุภาพบุรุษผมแนะนำใส่3บาทขึ้นไปฮอด
3: 3บาท4บาท5บาทคืออีพอใส่ผู้ชายใส่เน
2: า
3: ะ
2: นะเริ่มต้นบัดนี้ที่1,000 1,100 1,200 1,300 นี่
3: ตามลำดับค่ะ
2: ตามลำดับได้เพิ่มอย่างละ100ดีได้ตามขนาดเลย 1,000 บาทได้2บาทครับ1,100 บาทได้3บาทจ้ะ 1,200 บาทได้4บาท 1,300 บาทได้5บาทอันนั้นคือเส้นเดียวนะแม่นะ
3: ค่ะ
2: แต่คันพี่กับน้องอยากได้2เส้นจัง2บาท2เส้นนี่ปกติก็ 2,000 นะแม่เนาะ
3: ค่ะ
2: นะเสร็จแล้ว 1,000 ให้2เส้น 2,000 ผมให้พี่ให้น้องขอฮอดก็ถึงจาก 2,000 บาทเอาน้ำพี่น้ำน้องเพียง 1,780 บาท
3: ค่ะได้2บาท2เส้นค่ะ
2: ได้ขนาด2บาท2เส้นผม
3: คะไล่ไปให้พ่อ
2: ไล่ไปให้ได้แม
3: ่
2: ยันเขาว่าผัวใส่ของเมียเมียใส่ของผัวผมสิคาไล่ไปเลย
3: คนละไล่เลยค่ะ
2: ยำยำๆไปคนละเลยผู้หนึ่งดุงผู้หนึ่งเป็นขันบันไดผู้หนึ่งเป็นอันนั้นลูกโซ่ดิ่งแยกแยกกันก็คือสะดุดตาเลยเลี้ยวไปปั๊บคนละแน่นอน
3: ค่ะ
2: แต่ที่แน่ๆเหมือนของจริงทุกประการแม่บ่ว่าสิเป็นน้ำหนักบ่ว่าสิเป็นขนาดบ่ว่าสิเป็นสีสันนะครับไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้มีออร่าแท้2บาท2เส้นใจเพียง
3: 1,780 บาทค่ะ
2: นั่นเงินท่อนยังได้เอาไปใส่อย่างอื่นสืบประทุมาปนแรงกันยังได้สืบไปขี้กลัวเพราะได้ดัดศพดัดปากด้วยแม่
3: ค่ะ
2: นะครับอันนั้นคือ2บาทแต่คันพี่น้องซื้อ3บาทบัด3บาทเส้นเดียวนี่มันก็ 1,100 นะแม่เนาะ
3: ถูกค่ะ
2: คัน2เส้นก็ 2,200 คุณพ่อคุณแม่สั่งกับนุ่มนั่นไปหมอน2บาทเอ้ย3เส้น2เอ้ย3บาท2เส้นนี
3: ่ค่ะ
2: นะครับจาก 2,200 ผมหมอน้ำพี่น้ำน้องเพียง
3: 1,890 บาทเท่านั้นค่ะ
2: บ่ฝันแต่ก็ฟังบ่ผิดได้แม่ได้3บาท2เส้นบ่ได้แม่
3: 3บาท2เส้นคละไล่ไปให้พร้อมค่ะ
2: นะครับเดี๋ยวเขาสิว่าผัวใส่ของเมียเมียใส่ของผัว
3: คละไปเลยค่ะ
2: คละไล่ไปให้เรื่อยแต่ก็ไปทั้งใดบาทนี่บู้ย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี
5: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ค่ะวันที่18กันยายน2569โดยเริ่มในเวลา 16:55 นจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT 2 HD on air ที่ช่อง NBT 2 HD และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงพันธมิตรที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะสำหรับภารกิจต่างๆในวันนี้นะคะจะดำเนินในเวลาประมาณ 16:55 นาทีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
6: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นั้นนะคะในทางพระพุทธศาสนาค่ะเชื่อกันว่าหลังความตายนั้นนะคะวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะและโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะซึ่งพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะทางด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปนระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปนระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
5: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นด้วยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
8: ท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาประสูตรนอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้
6: นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์ก ทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปถัมมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปถัมและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
5: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงสนพระทัยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระทัยนะคะในทุกๆภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรก

ราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทันหรินาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามา
ภายใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาอายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยวินาสายะปริตังตรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลัง

ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปที่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระประลิตพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังครารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคาถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศและก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณะบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวักราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชา และอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอโซโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิสราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
3: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายทำพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
2: พระบาทสมเด็จ
0: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพระนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: ติตรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะอะติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจธาสันติทะสัตตาปรชะปชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุพโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธินารีนาถ
โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด
สภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยใน

พระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็

ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและปริตตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตซึ่งปริมาณไม่เท่ากับบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่

0: แม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะ

เศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศวาสนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมบูชากัณฑ์เทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อติเรกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีสมบูรณ์เป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้มาจากหลายภาคส่วนค่ะรวมถึงมีประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณโดยรอบพระที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพระสุกนิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ สำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในหนึ่งวันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
1: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารได้เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่ง งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้นหนึ่งซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและรองประธานวุฒิสภาคนที่สองรวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร

จนพระที่นั่งเมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัปมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

0: ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดนี้คือการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิภัทรธีรพัฒพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณทิติมาอินกล่ำและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
4: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพ
3: ย์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์ใช้สำหรับอะไรนะ
4: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
3: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
4: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย
3: ์ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปรินทิพย์เลขทะเบียนที่ G44/68
4: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
3: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
5: ้และไอ้คนเด็กยากจนที่มันเรียนไม่ดีน่าจะมันจะมองไงเห็นนะการที่มันเรียนไม่ดีเพราะมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นพอจะเรียนดีไม่ดี
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
3: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
6: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
7: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
6: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
7: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
6: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
1: ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อโฆษณาวิทยุรถแห่ด้วยทีมงานมืออาชีพสื่อวิทยุคุณภาพโทร0818765208วิทยุภาคค่ำ Night Radio 98.25 MHz กับดีเจหมูสมบูรณ์พรสิมมา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโอได้เวลา19 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาเราก็มาเจอกันนะครับทางคลื่นความถี่นี้แหละ FM 98.25 MHz สถานีวิทยุฐานอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีบทเพลงที่ฟังสบายๆนะครับมีเรื่องของข่าวสารที่น่าสนใจอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับอย่างเมื่อสักครู่ใหญ่ๆที่ผ่านมานะครับเริ่มตั้งแต่เวลา16:55 นเป็นต้นมานะครับก็มีพิธีถ่ายทอดพิธีสำคัญนะฮะที่เรียกว่าถ่ายทอดไปอย่างสถานีวิทยุเครือข่ายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจทุกช่องทุกสถานีนะฮะก็เพิ่งจะจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะฮะวันนี้ในช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานะฮะก็มีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรในวาระครบ100 วันนะฮะสัตมวานนะครับแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยวันนี้นะครับในช่วงเช้านะครับที่พระอุโบสถวัดทุ่งโพตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงณัฐรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรมูลนิธิภาคเอกชนและประสงค์นิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่านะครับก็ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับโดยมีพระเทพวชิรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธและพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์นะฮะก็เป็นพิธีการสำคัญนะฮะที่มีขึ้นในวันนี้กันทั่วประเทศนะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับมาอัปเดตเป็นโอกาสแรกเลยนะครับสำหรับการพบกันในค่ำของวันนี้นะครับวันศุกร์ที่18 กันยายน 2569ก็เช่นเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาพร้อมกับสิ่งดีๆจากผู้ที่ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ร่วมเดินทางมากับเราตรงนี้นะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปนะฮะธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตร้านบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตามาที่นี่ได้เลยบุรีรัมย์การแว่นอยู่ใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์นะฮะซื้อแว่นตาสปริตวันนี้นะครับซื้อ1แถม1นะฮะที่บุรีรัมย์การแว่นครับในช่วงนี้เข้าสู่บรรยากาศงานเพลงกันต่อนะครับบทเพลงดีๆที่เลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟัง

ก็ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆกันในช่วงค่ำๆของวันศุกร์วันนี้นะครับวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำไนท์เรดิโอนะครับกับนาทีผมดีเจมูนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงค่ำๆก็มีบทเพลงดีๆฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ก็มีสิ่งดีๆที่ร่วมเดินทางมากับเราก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปนะฮะธรรมชาติบำบัดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าพร้อมด้วยน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะฮะและนอกจากนี้ก็ยังมีบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นรู้ลึกรู้จริงเรื่องของสายตาต้องมาที่นี่เลยบุรีรัมย์การแว่นก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันครับมาที่งานเพลงของมนแคนแก่นคูนนะครับเพลงนี้เพลงเพราะๆที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้อยากมีที่จอดใจครับ

0: บุรีรัมย์ FM 98.25
1: นั่งก็โอยผู้สูงอายุที่บ้านบ่นปวดเข่าปวดข้อหรือคนทำงานตึงคอบ่าไหล่อย่าปล่อยไว้ให้ทรมานนะคะให้เปรมจิตช่วยดูแลน้ำมันสมุนไพรทาบรรเทาปวดซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเมื่อยตรงไหนทานวดตรงนั้นได้เลยได้รับเลขทะเบียนสมุนไพรถูกต้อง G210/67มั่นใจได้ในความปลอดภัยซื้อติดบ้านไว้หรือสั่งฝากคนที่รักก็อุ่นใจสนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600เปรมจิตน้ำมันสมุนไพรคู่บ้านคุณ
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เพ่งจ่อจนปวดตาอ่านหนังสือและภาพเบลอภาพซ้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาสายตามาบั่นทอนความสุขในชีวิตประจำวันของคุณ
4: มาดูแลสายตาที่บุรีรัมย์การแว่นศูนย์บริการแว่นตาครบวงจรตรวจวัดสายตาด้วยระบบดิจิตอลละเอียดแม่นยำคัดสรรกรอบแว่นแบรนด์ดังระดับโลกเลนส์กรองแสงเลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงน้ำหนักเบาใส่สบายตัดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ
3: โปรโมชั่นตัดแว่นสุดคุ้มกรอบพร้อมเลนส์ราคาพิเศษฟรีตรวจวัดสายตาและเช็คสุขภาพตาเบื้องต้น
4: มองชัดทุกองศามั่นใจทุกสไตล์บุรีรัมย์การแว่น
3: บุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์โทร064-449-1999
5: เมื่อวานไปตัดหญ้ามาปวดกล้ามเนื้อไปหมดเลย
1: ถ้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลองนี่สิยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
5: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพใช้สำหรับอะไรนะ
1: ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช้ง่ายพกสะดวกเหมาะมีติดไว้ที่บ้านหรือพกไปทำงานปวดเมื่อยตรงไหนฉีดพ่นตรงนั้นได้เลยนะ
5: ฟังดูน่าสนใจอ่ะ
1: จำไว้เลยปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพ
5: ยาสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยตราปริมทิพเลขทะเบียนที่G44/68
1: สนใจสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน TikTok พัชรินโอสถหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0610588600
2: ยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ค
2: ั
6: ดเพลงฮิตติดใจทั่วหน้า

ฟังผ่านไปเพราะๆกันในช่วงนี้นะครับจบลงไปด้วยงานจากเจมส์จตุรงค์นะฮะกลิ่นแป้งแห่งความหลังก่อนนั้นเมื่อไรจะพอนะครับ cover เพลงนี้โดยจ๊ะอาสยามนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเพลินๆในช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำ Night Radio อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับ FM 98.25 MHz สถานีวิทยุทหารอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์กับหน้าที่ของผมดีเจหมูนะครับนั่งทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เลือกสรรงานเพลงเพราะๆนำเสนอสิ่งดีๆสู่คุณผู้ฟังนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีเรื่องของสเปรย์บรรเทาอาการปวดปินทิปแล้วก็น้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตนะครับตอนนี้ก็มาเอาใจสายปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นปวดคอบ่าไหล่นะฮะคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศนะฮะจ้องคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่านั่งอยู่กับที่ไม่ได้ค่อยเคลื่อนไหวนะครับเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าสายออกกำลังกายนะครับถ้าหากว่ามีอาการปวดเมื่อยขอแนะนำนี่เลยนะครับสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิปฉีดแล้วเย็นสบายคลายปวดไวนะฮะเรียกว่าทันใจนะฮะไม่เหนียวเนอะนะตอนนี้นะครับจับคู่โปรโมชั่นสุดคุ้มกับน้ำมันสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนวดแล้วผ่อนคลายกลิ่นหอมสมุนไพรชื่นใจสุดๆนะฮะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่วงนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มเอาใจแฟนรายการในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับสเปรย์ขวดใหญ่1ขวดเพียง690บาทนะครับจัดโปรโมชั่น2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพรเปรมจิต2ขวดเพียง990บาทนะครับจากปกติ1580บาทนะครับสำหรับสเปรย์ขวดกลางนะครับ1ขวดเพียง490บาทจัดโปร2ขวดแถมฟรีน้ำมันสมุนไพร1ขวดในราคาเพียงแค่690บาทจากปกติ1080บาทนะครับ1080บาทเราไม่ขายเราขายเพียงแค่690บาทเท่านั้นนะครับน้ำมันสมุนไพรตราเปรมจิตถ้าว่าแยกซื้อนะฮะสำหรับทานะฮะขวดละ100บาทพิเศษซื้อ10ขวดแถมฟรี1ขวดนะครับสนใจก็เข้าไปซื้อได้ทางออนไลน์แท็กแชทได้เลยนะครับสั่งซื้อได้เลยหยิบใส่ตะกร้ากันได้ตามใจชอบนะฮะที่ TikTok นะฮะชื่อพัชรินโอสดนะครับหรือว่าจะโทรมาที่ผู้จัดนะครับหมายเลขโทรศัพท์061-058-8600 061-058-8600นะครับโทรได้ตลอดเลยนะครับก็เป็นโอกาสทองรถใหญ่แบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีบุรีรัมย์การแว่นนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองไม่ชัดภาพมัวนะฮะปวดตากับการจ้องหน้าคอมพิวเตอร์นานบุรีรัมย์การแว่นดูแลสุขภาพสายตาของคุณนะที่นี่เราบริการตรวจวัดสายตาอย่างแม่นยำด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยทีมงานที่มีความชำนาญการพร้อมกรอบแว่นเลนส์คุณภาพให้เลือกหลากหลายสไตล์ทั้งแว่นกรองแสงแว่นสายตาแว่นกันแดดรับประกันงานประกอบเป๊ะเลยนะครับใส่สบายเรียกว่าตัดแล้วไม่ปวดหัวแน่นอนนะครับคนบุรีรัมย์จำชื่อนี้ได้ดีนะฮะเรียกว่าอยู่ในใจอยู่แล้วสำหรับบุรีรัมย์การแว่นบุรีรัมย์การแว่นใกล้สี่แยกตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับและตอนนี้นะครับบุรีรัมย์การแว่นของเราก็ยังมีโครงการดีๆนะครับสำหรับการส่งต่อโอกาสดีๆให้กับน้องๆในระดับประถมศึกษานะฮะที่มีปัญหาเรื่องของสายตานะครับก็สามารถที่จะทำหนังสือรับรองหรือว่าจดหมายรับรองจากทางโรงเรียนนะฮะทุกโรงเรียนในท
ุกเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะแล้วก็มาที่ร้านบุรีรัมย์การแว่นของเราได้เลยเรายินดีตัดแว่นให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็ขอนิดนึงนะฮะเป็นเด็กที่เดือดร้อนจริงๆนะฮะนั่นก็เป็นโครงการที่ร่วมส่งต่อโอกาสดีๆให้กับเด็กๆนะฮะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับมาที่งานจากแจ็คธนพลนะฮะหนึ่งงานเพลงที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

งานจากออสโฟเอสนะครับเพลงนี้รอนวลที่สวนลำใหญ่นะครับฟังผ่านไปนะครับช่วงเวลาของวิทยุภาคค่ำในเรดิโอสำหรับค่ำคืนวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการแล้วก็ร่วมเดินทางมากับเราเอื้อเฟื้อให้เราได้มีโอกาสได้มานำเสนอสิ่งดีๆสู่คุณผู้ฟังนะฮะจากสเปรย์บรรเทาอาการปวดเมื่อยปรินทิพนะฮะร้านบุรีรัมย์การแว่นและน้ำมันน้ำมันบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราเปรมจิตนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับทางออนไลน์นี้ก็ TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสดนะครับส่วนโทรศัพท์นี้ก็โทรเข้ามาที่เบอร์ผู้จัดได้เลยนะครับที่หมายเลข0610588600นะครับฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันตอนนี้ปรินทิพย์และเปรมจิตนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะครับสำหรับสายปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทำงานออฟฟิศหรือว่าจะเป็นสายออกกำลังกายที่มีอาการปวดเมื่อยอยู่เป็นประจำนะฮะก็ฝากเอาไว้ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษโทรมาได้เลยนะครับ0610588600นะครับหรือว่าจะไปที่ TikTok นะครับชื่อพัชรินโอสดนะครับช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งผลักดันการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีแสงซิงโครตอนเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูงนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมครั้งที่20ฮอกกี้ชนะสิงคโปร์2-0ขณะที่เทควอนหญิงคู่ชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยา
ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณหออาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมเช่นนี้หลายครั้งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเราในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เวลา 8:07 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและพระราชทานถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศการในงานวันลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษา

การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน411

ินยังก็แล้วหรอกกินยังก็แล้วบ่ได้ยากจักเม็ดกินง่ายอยู่ง่ายขอให้มีปลาแดกถือโอกาสกล่าวสวัสดีทุกจ้าคุณพ่อคุณแม่พ่อลุงแม่ป้าอาวอานาเบาเอ่ยอ้ายซะยิ่งอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งสู่ผู้สู่คนเด้อแม่เด้อลูกไส้ลาพ่อใหญ่มาเนาะคนหน้าตาบ่ดีตะหนี่แขนรูปบ่รอตาหมากอีแม่ใหญ่ที่มีแบ่งพันเก่าๆลงห่อยาสูบของพ่อใหญ่ที่มีแบ่ง500เก่าๆบ่ค่อยได้ใส่นำคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่บรรยากาศของรายการฮีดฮอยอีสานครับอนุรักษ์ศิลปะการแสดงแขนงหมอลำเป็นประจำทุกค่ำคืนผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายที่กำลังออกอากาศไปฮอดจอดถึงเอิ่นเอาควักเอาครับเสียงไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงก็เอิ่นเอาควักเอาเด้อแม่เด้อรายการของบักหลานเน็ตเสวิร์กมาฮอดแล้วนะครับ2ทุ่มเรื่อยไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณครับหลังจากที่อีพอยเมียเฮากินข้าวแล้งสับเสร็จเรียบร้อยอย่างที่บอกว่าดูข่าวหัวค่ำสับเสร็จเรียบร้อยครับวัดที่นี่ได้วิทยุน้อยเปิดหาเปิดเอาหานะครับลูกไส้หลาบักหลานะครับเน็ตเสวิร์กนะครับพอเดี๋ยวฟังหมอลำไปห่วมกันเนาะแม่เนาะนะครับมื้อนี้มาฟังต่อครับกับมาล่ำเรื่องต่อก่อนจากทีมงานคณะหงฟ้ามหาราชล่ำให้อีพอยเมียเฮาฟังในท้องเรื่องท้าวหมาหยุ่ยซะแล้วเรื่องราวของท้าวหมาหยุ่ยสิเป็นจังได๋จังค่อยติดตามรับฟังกันต่อไปเนาะกับขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับพร้อมกับอีพอยอีเมียเฮาอย่าลืมเด้อโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้อีพอยเมียสื่อผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพจากทางศูนย์จำหน่ายสินค้าของบักหลาเน็ตเวิร์กนะครับอีพอยเมเฮาสื่อชุดฟ้อนอ้อมเตียงนะครับซึ่งมันก็จะได้ทั้งยากินยานวด 1,180 บาทมีของแจกของแถมของสมนาคุณให้อีพอยเมเฮาสา2ชิ้นนะครับชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่2ชิ้นนะครับชุดฟ้อนอ้อมเตียงนี่2ชิ้นเด้อแม่เด้อส่วนน้ำมันนวดอันนี้นะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับน้ำมันนวดนี่จะบ่ได้มีของแจกเด้อแม่เด้อนะครับส่วนผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานาคาลูทีนพัทผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาสายตาฝ้าสายตาฟางสายตามัวแสบตาเครื่องตาน้ำไหลออกตานะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานาคาลูทีนพักอีพออีเมียพูดละคนนะครับก้อนหนานี่นี่เพชรดีชุดฟอนออมเตียงนี่นะครับผลิตพอท่านบัดที่นี่บำรุงสายตานะครับมือคืนผมแลนไปเอามาแล้วถ้าพ่อบ่ได้เขารายการแล้วแม่นะครับเดี๋ยวมืออื่นส่งให้อีพอยแม่เฮาสู้ผู้สู้คนเด้อแม่เด้อฟ้าวหลายนังวะนะครับบัดนี้บำรุงสายตานะครับขนาดสเปียร์ขนาดเฮ็ดโกดังไว้บักหลายก็ได้ขอบคุณอีพอยเมียเฮาหลายๆนะครับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์วันจันทร์

0: ชายกะชายดำเองก็ดีหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันสกัดเย็นพญาหน้าฆ่าไอเม็ดนุ่มๆเองก็ดีนะครับซึ่ง3ตัวนี้ราคาเท่ากันโปรโมชั่นเหมือนกันนะแม่นะสมมติให้จักบาทได้ลูกไส้อีแม่อาจจะสร้างเป็นยาน้ำกับชายดำขวดหนึ่งนะครับแล้วก็เอานะครับตัวพญานาคาไขมันเบาหวานความดันหนี่2กระปุกก็ร่วมกันเป็น3 1,770 บาทอันนี้จะมีวิทยุธานินฝากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นของขวัญให้อีแม่น้ำหนึ่งเครื่องหรืออีพอยแม่เฮ้านะครับสั่งยาน้ำบำรุงร่างกายขวดหนึ่งนะครับเอาผลิตภัณฑ์บำรุงสายตา2กระปุกรวมกันเป็น3 1,770 บาทมีวิทยุธานินให้อีแม่เฮ้า1เครื่องนะครับ3ตัวนี้3อย่าง 1,770 บาทมีวิทยุแถมให้หรือคุณพ่อคุณแม่สั่ง2ชิ้นนะครับยาน้ำ1พญานาค่า1ก็มีของแถมให้3ชิ้นของแถมนะครับอีพอยแม่บอกว่าอยากจะได้ผ่าสรงคือเกาบ่เป็นหยังผ่าสรงกับผ่าสรงผมมีผ่าสรงผ่าทุ้งแล้วก็แว่นนะครับแว่นสายตาแว่นกันแดดนี่ล่ะนะครับเสื้อกันแสงกันนะครับ UV ได้ดีนะครับเนาะให้อีพอยแม่เขาคือเกานะครับเพราะว่าอีแม่อีพอบอกว่าโอ้ยอยากได้ผ่าสรงไหมลูกคือเกาผ่าสรงว่าสั่นเอ้านะครับอีพออยากได้ก็บ่เป็นหยังนะครับผมเอาผ่าสรงบรรจุของแถมให้เหมือนเดิมสวัสดีครับผมครับ
1: เอ้าแม
0: ่จ้ะบักลาเน็ตเซิร์ฟเวอร์ครับคุณแม่ครับฮัลโหล
2: บอ
0: กอยู่ครับแม่มันดีเลยจังหน่อยดิฟังผมทั้งโทรศัพท์แม่ครับอย่าได้ยินเนี่ยชัดเจนน่ะ
2: อ
0: ัน
2: ว่าสิสั่งยาแม่
0: เอาชุดใดแม่เอาชุดใดมามาดู
2: เอาอันยาตา
0: เอาจักกระปุกแม่
2: กระปุกนึงบาทแล้วยาความดันกระปุกนึง
0: จ้ะเป็น 1,180 บาทของแถมดี3ชิ้นแม่เอาไหนเนี่ย
2: เอาผ่าสรงก็ผ่าสูง
0: โอเคบักลาขอซื้อที่อยู่ในบ้านในส่งให้อีแม่ยังครับ
2: คุณแม่เสาวันนี้มีใ
0: ช่แม่ยังก่อน
2: เนี่ยเสาวันนี
0: ้นามสกุล
3: เสาวันนี้มีใช่ครับ
0: บ้านเลขที
3: ่บ้านเลขที่13ครับ
0: หมู่ไหนครับ
3: หมู่12ครับ
0: ตำบล
3: กรุงครับอำเภอศิริราชครับ
0: จังหวัดศรีสะเกษอันนี้สร้างเราไปนือว่าโฮตะโทสร้างนี
2: ่สร้างหลายเทียร
0: ์สร้างหลายเทียร์เนาะ
2: อ๋อได้ที่สร้างยาตา
0: เนี่ยอ๋อโฮตะสร้างยาตาเด็กของแถมไปแล้วนะแม่เนาะขอบคุณแม่หลายๆเด้อจ้าจ่ายลูกส่งให้ประมาณเดี๋ยวส่งให้มืออื่นวันเสาร์กับจะวันอาทิตย์กันนี่ถึงนี่ละเด้อ
3: ม
0: ัน
3: ต้องเอาเบอร์ติดต่อของยายครับพอสนิทโทรเครื่องห้องร้านคร
0: ับ ท่านมันใจผมก็อยากได้เบอร์นี่ละพอเวลาที่ผมเช็คเพิ่นจะเช็คง่ายเอาเดี๋ยวเอาเบอร์มากก็ได้
3: เออ
0: ให
3: ้เพิ่นเอาเบอร์นี่ก็ได
0: ้เออโทรมาเดี๋ยวแล้วจังบอกเพิ่นไปส่งเด้อ
3: ก็บอกดิเนาะ
0: หรือว่าเอาเอาสิเดี๋ยวเอาเบอร์ย้ายมานำก็ได้เดี๋ยวผมใส่ทั้งสองเบอร์เบอร์ย้ายเบอร์ไหน
3: เบอร์ผมนี่ว่าครับผมยานโทรศัพท์เราแบตเบอร์คร
0: ับ โอเคโอเคได้ครับขอบคุณมากครับผู้บ่าวจ้าจ้าจ้าโอ้ยโปรโมชั่นนะครับซื้อ2ได้ของแถม3อีเมลเล่านะครับสีเอาผ่าทุ่งก็ผ่าสลงบริญาเจ้าเม็ดครับเพราะว่าผ่าสลงปกติแล้วผมแถมเดือนที่แล้วเจ้าว่าพอดีกับอีพอยแม่บอกว่าโอ้ยอยากได้ผ่าสรงมันงามว่าสั่นแม่จะเอาไปตัดเสือก็ได้เอาไปเป็นผ่าสรงก็ได้มันงามว่าสั่นบ่ได้ยากครับแม่กราบขอบพระคุณมากๆก็แล้วกันนะครับผม
2: บักลา
0: ครับ
2: แม่เด็กไปยาตาครับหน้าข้าครับไอ้นั่นกระไรดำมันมันต้องวันมันเป็นอะไร
0: อันนี้ก่อนครับแม่
2: 3อย่างอันแม่นะ
0: ครับโอ้1,770บาทครับแม่1,770บาทแล้วก็แม่จะได้วิทยุก็คือเอายาตา1พญานาค่า1แล้วก็ยาน้ำ1จังซี่บ่
2: จ้าจ้าจ้า
0: เป็น1,770บาท
2: เดี๋ยวเลยนะเนี่ยทั้งกุปี้กุปี
0: ้บัดที่นี
2: ่แม่อำนวยเด้อ
0: แม่เอาอีแม่สั่งเราไปแม่อำนวยผมกุอีแม่อำนวยอันนี้จะสั่งอีกใช่มั้ยแม่นี่
2: โอ้ยแม่สั่งอันคุกกี้กี่นี่อันนะก็สั่งสองเตือสามเต
0: ือบ่แม่นหมายถึงว่าอันคุณแม่สั่งอันนี้ก็คือจะสั่งแม่นบ่หรือว่าอีแม่สั่งเราไป
2: กำลังจะสั่งเดียวนี่ว่างานไอ้นั่นวันแม่บ่ทันมีเงินแม่ก็ได้เงินนี่แม่อยากได้สิตายแม่ก็บ่ได้นี
0: ่บัดที่นี่อีแม่สิเอาหยัง
2: จะเอา3อย่างนี่แหละนักฟ้า กระปุกนึง
0: เอาบำรุงสาย

0: แล้วก็ย่าน้ำขวดนึง
1: ย่าน้ำขวดนึง
0: บัดที่นี่ลูก
1: นี่ก็อยู่แม่กลางเลยแม่ฟังอัน
0: อ๋อแ
1: ล้วก็ว่ากูมึงกูคื
0: ออ๋อบัดที่นี่อยากโอเคเดี๋ยวลูกสิเอาวิทยุให้เครื่องนึงเด้อ
1: จ้าๆๆ
0: บักลาขอซื้อที่อยู่ไม่แน่ส่งให้อีเมลหยังครับ
1: อีเมลหน่วย
0: นามสกุล
1: นามสกุลคงทน
0: บ้านเลขที
1: ่บ้านเลข46
0: หมู่ใดแม่
1: 66
0: ตำบลใดครับ
1: ตำบลชำโล่งอำเภอพ่อไส้จังหวัดอุบล
0: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้มันจะเป็น 1,770 บาทเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปส่งเขาโทรหาแม่เบอร์นี้เนาะ
1: จ
0: ้าจ้าขอบคุณแม่หลายๆได้แม่น้อยเด้ออยู่ดีแม่ครับแม่ครับจ้าจ้าไปฟังลำสักก่อนคอมห่างเมื่อกี้ครับพี่น้องเอาละผู้ฟังเอ๋ยไล่การบอกสมุนไพรดีๆนั่นจบสิ้นบัดนี้บักลาจะพาพินเขาใส่ทางนี้ท่านมื้อนี้ยังคงเสนอวรรณกรรมอีสานเฮาตั้งแต่เดือนนั่นกี่ครับตำนั่นมีแต่นั่นเนินหลายโซคนเพิ่นได้เราฟังจากปากผู้เฒ่าเอามาเว้าต่อนิทานไปฟังกันต่อกับของฝ่ามหาราชล่ําให้พี่น้องฟังในท้องเรื่องเฒ่ามาอยู่ดึงล่ําเฒ่ามาอยู่ที่เป็นจังได๋ตอนนั้นเชิญพี่น้องติดตามเราฟังม้วนจากทีมงานคณะหมอล่ําของฝ่ามหาราชต่อได้ล่ะครับ
2: หมอล่ํามาแล้วร่วมสืบสานมรดกภูมิปัญญาและการแสดงทางวัฒนธรรมอีสาน
3: เทพเจ้าแห่งลูกเขาเล่ากาจงรักษาที่จันทากุมารวิจากความตายในเด้อสาธุ
4: คำฟังเอ้ยเศร้าเศร้าให้มันจนใจเอาโพดเหวมันเลิกเป็นโยดยื้อบ่มีมือสิได้เห็นดอกหมกลาเศร้าเศร้าให้น้ำคนตายมันบ่แม่นให้น้ำหมอกระเบียงยังสิได้กลัวบ่คำไปแม่สิพาเจ้ากลับขึ้นเมืองอันนี้บ่แม่เอ้ยกระแพงเสียเอ๋ยทั้งฟองหัวทั้งฟองไห้ทั้งนี้ใจสบายหุ่มทั้งคงยิ้มยุ่มยุ่มขึ้นบ้านกระโบน้ำโอ้ยจะเป็นสมใจหลายดีใจกับครับพี่น้องขั้นเป็นพาพิธานถามไทยไล่หนีขั้นเป็นพาพิธานถามไทยไล่หากะสิอากะเก่าสิเบาหาทางแก่บอกว่าตกเหวไหวหม้อละนั่งบ่ยังซากเครื่องฟังสมเพศลาคำฟ้องแก้วอาบตามตาโยติกาตนเฒ่าจันกุมารบ่ฮู้เมื่อแม่นาพักให้ล้นล่วงลงไปข้างอยู่อุ้มน้ำจังติดตามล่อตาจันกุมารบั่นใหม่ใครสิเป็นผู้ช่วยเอาเฒ่าขึ้นจากเหวนี่ก็มาถึงห้องสองคนลูกกับแม่ลูกสาวมีแต่ให้น้ำสู่พากุมันก้มไปมาหยุยผู้ที่ออกจากบ้านประมาณใบได้กลับมาเอิ้นหาจันกุมันเม่นไปใส่นอน
5: จันกุมันจันกุมันไอ้ชะไอ้ครับมาแล้วเอาดิกล้วยหอมน้ำงามมาฝากน้องได้หลายอันพร้อมยางจันกุมารจันกุมารอาจนี่เลยบ่มีเสียง

เลยบ่ฮู้ว่าน้องคือเขาจ้องไปลบเหวเลยเรามาเห็นห้อยสิยางไปเคียงข้างเดินนำทางลงคอยเห็นจะหอยน้ำกันสามคนนั่นขับแม่พ่อเต็มหอดมองดินสายย้อนดอกหอมเหว

อาจนี่กันกุมารเอ้ยขี้เลยสงสัยแล้วแล้วห้อยตั้งแต่เที่ยงค่ำเอ้ยเดินเคียงกันพิสูจน์ไปแต่ไปนั่นนักแม่นสามบาดกับพื้นมาห้องสิมีสองขาดผู้หนึ่งตบถึงว่าง่ายเสื่อมบ่เห็นน้องพากุมาร

อยจันกุมาน้องเจียวไปใส่เนาะสั่งบ่ขาดเด้เนาะเธอก็แม่นแม่นาไปลุงหลอกต้องใส่กูสั่นบ่

ของกูผู้ได้ยินเสียงว่าโอนกเขาท้องจืดแยกฟังเนื้อพระน้องผู้ขาบดายซ้ำเนื้อนกพันมันบ่เกินอีเมนาอีสัตว์สวนมามหาพิธีล่วงเอาน้องสายดุนรอ

ขอบิงวานย่อมือไหวสิมันดาให้คุ้มเลี่ยมแน่ทอนให้กุมารลีกบ่มสิคุ้มพรอย่าได้บิงคั่นแม่น้องพี่ม่อนพี่สิดวนน้ำหานตายเป็นพี่น้ำกันแล้วคืนดอกเสียไรหาบ่ได้ก็หาเกียงเดินเคียงหอยบ่ามีจ้อย

0: ี่น้องเอ๋ยอันชีวิตมนุษย์นั้นบ่ถึงที่ข้าวม้วยหมดซะแล้วคั่นบ่ถึงข้าวตายแม่นบ่ว่าสิว่าเมียนหมาอยู่เป็นลมๆหมดแห้งลมกินเนื้อองค์พระอินทร์อยู่ฟ้าปะเลยฮู้ดอกซองเห็นจังให้บ่าคั่นเฒ่าหมาอยู่อินจันทราชอันบ่าบ่าวเฒ่าได้ดมฮู้กินมีกันครับเอ้ย
1: จันทราชเอ้ยให้พี่ถามแน่น้องสาเหตุมาตนเหวไผเป็นคนพ้ามาบอกพี่มามึงดูหลาเอาสู่อ้ายฟังมันโดยจันทราช
2: เหลียวบ่มีฟังก่อนพี่ผมเอ้ยคันแม่น้องเสื้ออ้ายบ่ได้แล่นนำมานี่แล้วขอบน้องลืมคำจ๋าดอกพี่มายุ่ยเว้าน้องถือเข้าลวงล่อบอกคำนึงสักสัตว์หน่อยเขานั้นเอานำอ้อยดอกฟ้าล่อหมดกำเนิดแม่น่าตกแต่งไงลูกสาวเพิ่นไปคอย

0: น้อง
1: อายบอกว่าตัวสิ่งทุกอย่างบ่จำข้ามายบอก
0: อันนี้พี่ผมเอ้ยอีแพงสีสัดไม่น่าดอกมึงขาหอดแม่กูส่วนลูกสาวจักสิหูขอเมืองหรือเขาห่วมเด้อเป็นใจนี่แล้วเขาประสงค์แนวใดจังคอยทำผู้บ้านเอ็นหรือเขาอังข้องตุ่มเบี้ยงวังจังสั่นบ่แม่นเพิ่นขอสิกล้าให้บ่าเฒ่าบ่ห่วงใยข่มเก็บใจจ่าลึกไปเมืองโลดอีอับปีเมืองน้ำแสนกาลีสิคิดบัญชีไว้กลัวสิไปถึงแขวอีแล้วแร่งโคการตัดเอาหัวเสียบไม้ประจานไว้ให้โลกเห็นแต่สิขอพักเป็นบ่ขันอวยขึ้นเมื่อนี่แล้วสิไปเสียไข่บ้านไก่เถื่อได้เบี้ยบนกามีวิชาติดเถื่อติดตัวจังสิตาวพี่ผัวเมื่อไอ้หนุ่ยเอ้ยไข่ไอ้พาดองแก้วไปร่ารอกเที่ยวหาได้ประสบกันอาจังพากันโค้งตาวละพ่อเขาดอก

นี่ขอมือพี่เลยให้สะเอิ้นสมเพชพระบาทข้านี่แล้วบ่วิดบ้านลูกกี่แม่นอีกนี่ก็ยังพรสิบ่ขอโง่พ้องขึ้นวังปราสาททอดเด้หนอบัดสิขอคิดไว้ปีหน้าอีกบ่รอดเลยพากันโหนนขึ้นจับเชือกวันหนาวจองดึงห่วงไว้ทักน้องจองพี่ไซเลยเราวิตตายแล้วสิสมกำยังแน่เลยพากันมุ่งหน้าไปทั้งกำทิพย์อุดรสัญจรไปทั้งหน้าหากินป่าบ้างไม่ได้ลาดน้องคำแรงมาหักกดไม่ต้นตำมาปูนอนสาดบัวหม่อนหัวเอาซ้อนป่ายางพาเขามาปูแล้วกะเรานอนตาวันถอนเสาหัวหัวเงี้ยสะดุ้งตื่นน้ำหมอกกลางต่างน้ำลูกกายหลายวัดใดสิเดินนอนอิดบอนอ่อนซ้อนโลกกำพาเขาค่อยแกล้งฤทธิ์สยา

ปาดนี้บางวันนิดเมื่อลาให้น้องขี่ถึงหลังแล้วจังบ้าน้องใส่เหินเดินเวหาเหนื่อยบ้ากะลงขึ้นพากันยืนและจ้องอยู่ถึงเขาเก้าลันคำเอ๋ยพากันลำสิ่งหลีกจ้องดอกลำบ้องเลยละเมาก็ร้องพ่อเห็นป้องนั้นทั้งไปนั่นเมื่อนสั้นไถอยู่นะอีดอกหลอนดาวปากขั้นเท้าดีใจเป็นอย่างมากเด้นอดเลยละปากเก้าตันเนี่ยนี่ลายก่อไก่คงสิเป็นสมมองของสีไพ่นั่นคักแด

พี่น้องเอ๋ยสองก็ว่อยว่อยขามทางทิศพุดรอนไปไวไวสะแล้วหน้าสงสารเบาเท้าคุณม่านหน่อยเด็กเข้าป่าไผ่สะแล้วบัดนี้มาจ่าถึงหล่าสาวบ่คำนั่งนาดคนแล้วซึ่งเป็นลูกของแจมเจ้าลือสีเงาพอตนกับลือสีได้เอานางบัวคำนี้ออกจากดอกบัวมาครับให้พระคุณท่านพบกับสาวบัวคำ

ไปอยู่ในดงห้องหนาวบางวันหนาวบางวันอุ่นบางวันแสนโศกกลุ่มบางวันลื่นทา

0: นะครับท่าวม้าหนุ่ยเรื่องเล่านะครับสิเป็นจังไดจะจังคอยติดตามรับฟังกันต่อไปเนาะแม่เนาะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกนะครับหนึ่งเรื่องเล่าหมอล่ำมวลหมอล่ำเก่าเอามาเปิดสู่คุณพ่อคุณแม่ฟังหวังว่าสิถึกเอิกถึกใจ อีพ่อใหญ่เมียใหญ่เฮาสู้ผู้สู้คนเด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้แล้วก็หลังไม้การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของบักหลาเน็ตเซอร์เวอร์กันกระไดก็ต้องขอบคุณมากๆขั้นบ่มีอีพ่ออีเมียนี่โอ้ยรายการอยู่บ่ได้แม่นแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของนายสถานีเฮาก็ไปขอความอนุเคราะห์ช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่ม ให้ผู้ขาได้ไปเปิดหมอล่ำสู่แม่ใหญ่ฟังได้นะนายสถานีคู่บาอาจารย์เฮาสู้ผู้สู้คนก็ได้ก็ให้เพิ่นบ่ได้เรียกเอาเท่านั้นเท่านี้เรียกบ่ได้ดอกผมมีให้ซ้ำนี่ล่ะเอาบ่พอได้ตื้มค่าน้ำค่าไฟซอยกัน อย่าเอาเต็มท้องรู้ตนบักลาเนี่ยมันบ่แม่นนายห่างใหญ่มันคอรอเคเลเว้านัวหัวมวนน้ำพีน้ำน้องไปนี่ล่ะพ่อได้ค่าน้ำค่าไฟซอยกันซะเนี่ยนายสาธานี่พระเจ้าก็ฟังรายการแล้วห้วยมีหมอล่ำเปิดสู่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เฮาฟังนี่รายการเป็นตัวฟังตัวหำเอาซ้ำนี่ก็เอาซะเฮากับจังได้พ่อกันเด้ถึงเลาะสิ้นเดือนตอนแรกก็ใจต้องตรงดอกหลังๆมานี่มันเริ่มฝืดเครื่องแล้ว ทุกๆที่ไทยเอิ๊กเดินไปน้ำกันนี่แหละก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะอีพ่อแม่เฮานะครับสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับก็ได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายเนาะแม่เนาะอย่าลืมกันแล้วกันเด้อนะครับทุกสินค้าผลิตภัณฑ์ของบักหลาเน็ตเวิร์คอยากให้อีพอยแม่เฮาได้เปิดใจใส่ล่องเบิงครับถ้าเป็นน้ำมันนวดนะครับของบักลาเน็ตเวิร์กต้องเป็นนาคาและนาคีนะครับนาคาก็คือสูตรร้อนนาคีก็คือสูตรเย็นชุดละ500บาท3กระปุก3ขวด500บาทครับถ้าปวดแข้งปวดขาปวดเส้นเอ็นตึงปวดคอปวดเข่าใส่ล่องเบิงขั้นเป็นชุดใหญ่ก็คือชุดฟอนอ้อมเตียงล้านตะละล้านล้านตานะแม่เด้อชุดนี้มันดีจังไหนมันจะได้ทั้งยากินยานวดใช้คู่กันน้ำมันนวดใน2ขวดและก็ได้สมุนไพรชนิดแคปซูลเพชรดี1กระปุกชุดนี้ 1,180 บาทปวดแข้งปวดขาปวดเส้นเอ็นตึงปวดข้อปวดเข่าเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายนะครับและก็มีของแถมนะครับให้2ชิ้นเด้อแม่เด้อชุดฟอนออมเตียงนะครับจะมีของแจกของแถมให้2ชิ้นส่วนผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตาสายตาฝ้าสายตาฟ้างสายตามั่วเสียบตาเครื่องตาน้ำไหลออกตาตาสู่แสงบ่ได้นะครับนะฮะเป็นต้อเนื้อต้อกระจกต่างๆนานาเกี่ยวกับสุขภาพของดวงตาคุณพ่อคุณแม่มื้อนี้ผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของบำรุงสายตาหน้าค่าลูทีนผัดด้วยลูทีนสูตรเข้มข้นครับมาให้ดูแลสุขภาพดวงตาของอีพ่ออีแม่เฮานะครับน้ำไหลออกตาแสบตาเครื่องตาตาสู่แสงบ่ได้นะครับหรือเกี่ยวกับการเห็นหงเฮานี่ล่ะดูแลทะนุถนอมไปครับกระปุก1 590บาทแม่ซื้อ1กระปุกมีนะครับซื้อ1นะครับแถม1ซื้อ2แถม3คันซื้อ3กระปุกมีวิทยุธานินมอบให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปฟังรายการของลูกชายได้ฟังรายการอื่นก็ได้ก็ได้ยากวันเท่าไหร่สำหรับวิทยุธานินแต่กันซื้อ2กระปุก 1,180 บาทอันนี้แถม3ชิ้นนะครับของแจกของแถมตอนนี้มีอย่างแน่ลูกไส้อีพออีเมลยังอยากจะได้ผ้าสรงก็ผ้าถุงคือเก่าก็เลยเอาผ้าถุงกับผ้าสรงไว้คือเก่าแล้วก็มีเพิ่มเติมมากกับเป็นแว่นกันแดดแว่นทะนุถนอมดวงตาสายตานี่แหละซื้อบำรุงสายตาหน้าค่าลูทินผัดไปแล้วนะครับก็อยากได้แว่นนะครับเพื่อย่างออกไปหันไปนี่นะครับตาสู่แสงบ่ได้แสบตาเครื่องตากับพ่อได้ใส่แว่นนะครับเป็นแว่นถนอมดวงตาแว่นกันแสง UV 100% ให้อีพอยแม่เฮาแล้วแต่สิเลือกเอาตามสะดวกสบายครับแม่นะ ครับบ่ได้ยากจักแม่นดอกนะครับในส่วนของแจกของแถมอีพอยแม่นะครับพ่อได้ตื่มกันไปซื้อสินค้าแล้วได้ของใส่ของแถมไปนําครับพ่อได้นะครับดูแลสุขภาพร่างกายอีพอยแม่เนาะแม่เนาะนะครับซึ่งนาคารูทีนพัดยาน้ำบำรุงร่างกายแล้วก็ตัวพญานาคาอันนี้คือโปรโมชั่นร่วมกันเข้าใจตามนู้นนะแม่นะสวัสดีครับผม
1: สวัสดี
0: มาไหน
1: ย่ายสั่งเต้วันที่28ชื่อบ่ได
0: ้มันหมดครับมันหมดครับมันหมดนะครับหมดเศร้าขายแล้วนะบ่ได้บ่ได้ครับเศร้าขายแล้วเดี๋ยวดีส่งให้มืออื่นครับพอดีผมพึ่งไปเอามามือขึ้นพึ่งมาหอดมือนี่นะครับสายๆเดี๋ยวมืออื่นจัดการให้ส่งให้ประมาณ 2-3 มือถึงจะส่งออกมืออื่นได้แม่เด้อโทษหลายๆเออวายุผมสินค้าผมขาดตั้งแต่วันที่25ครับแม่ครับว่าพื้นบาปซะจ้าแม่ครับโอ้ยโทษอะไรแม่ผมกับว่าผมสดตองไปคักอยู่เด้นะครับว่ากับบัดที่นี่กับสร้างโรงงานผลิตต่อเนื่องในเดตาวัมนะจักสิว่าจังได๋จ้า
1: สร้างสายตานั่นล่ะบ้านที่มีของแถมปัจจ
0: ุบันได้อีแม่ได้คือเก่าเด้อแม่ได้คือเก่าตามที่แม่สร้างไว้ล่ะบ่ยากหรอกเด้อ
1: ไปหน้าก็ว่างไปให้ก็ว่างบ้านก็ตา
0: โอ้ยมันเป็นตะบักกอกมันเป็นตะบักกอกให้หัวมันเนาะงั้นจังซี่เนาะเอาขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อ
1: ว
0: ่
1: า
0: สิ
1: เอาเงินไปฝากไว้ร้าน
0: บ่ต้องฝากบ่ต้องฝากคนละเดี๋ยวที่ส่งออกมืออื่นนี่ล่ะเดี๋ยวอีก2มือ3มือถึงนะแม่เด้อโทษหลายๆจ้าๆโอ้จักสิว่าจังได๋แม่เอ้ยครับผมก็พยายามคักอยู่ฮัลโหลสวัสดีครับผม
2: ครับกราบบ่
0: จ้า
2: แม่ว่าสิจังยาบำรุงสายตากับพญานาคานะอยู
0: ่จ้าเอามาเอาให้มันครบ3กระปุกเลยแม่มันจะได้วิทยุ
2: เนาะวิทย
0: ุ
2: แม่น
0: ี่ลูกเป็น 1,180 บาทเอ้าอันของแถมได้3ชิ้นแม่เอาหยัง
2: นี่หยังลูกแว่นตา
0: แว่นตามีผ้าสะโลงผ้าถุง
2: เอาผ้าสะโลงกับผ้าถุงได้ได้ลูก
0: โอเคส่งให้คุณแม่อะไรครับ
2: การจนาสิทธิ์มาจ้ะ
0: บ้านเลขที
2: ่45
0: หมู่อะไร
2: หมู่10ตำบลหนองแทงอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลจ้า
0: คุณแม่การจะน่านิสร้างประจำโอ้ยขอบคุณนี่แม่หลายๆเด้อจ้าๆอยู่ดีไม่ให้ได้แม่กันเด้อ
2: วันนี้ล่ะเนาะเมื่อลำกับมวยมวนได้อย
0: ู่โอ้ยเนาะนะครับคนฟังกับมิตรพูดดีๆเนาะหน้าตาดีๆจังซี่ล่ะแม่เอ้ยอ้าวขอบคุณแม่การจนามากๆนะอีแม่ใส่เป็นชุดที่ได้บ่แม่นชุดที่ร้อยกว่าหรอบ่นี่
2: โอ้ยอันกระป๋องหันว่าจองจอคุยอะลูกเลยมันจัดยานหนาม
0: ัน
2: จ
0: ัดอัน
2: ไม่เ
0: ก
2: ล
0: ีย ด
2: ผ่าน
0: จะ
2: แ
0: ก่ลูกโอ้ยสะอ่อนเนาะแม่เนาะจานจดจำกันได้โอ้ยเอาขอบคุณนี่แม่ได้หลายสุขภาพร่างกายดีขึ้นอยู่เนาะบ่แม่นว่าซื้อพ่อมาง่องเด้ซื้อมันต้องดีดีอยู่เด้เนาะแม่เนาะใส่ดีเนาะเอาขอบคุณนี่แม่ได้หลายครับแม่ครับจ้าแม่นซื้อมักย่องนี่บ่มีดอกผู้ใดซื้อมักย่องลูกไส้คันมันบ่ดีมันบ่ซื้อฮอดปานนี่เด้เนาะบ่ใส่ฮอดปานนี่เด้มักย่องนั่นแหละมักย่องเสียเงินไผสิไปมักย่องว่าซั่นอีแม่กาญจนาเศรษฐมานี่อาศีเมืองใหม่อุบลราชธานีนะครับสั่งดูเป็นประจำนะขอบคุณหลายๆก็แล้วกันเบิ่งรถเบิ่งเสียงหัวแล้วรถเป็นได้มีความสุขบ่เป็นได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่สินค้าเราก็ใส่นะครับของบักลาดนะครับแทบทุกตัวอันหนึ่งมดอันนี้มดก็ใส่ไปค้าเขากันไปนะครับตามจังหวะและโอกาสขอบคุณอีแม่การเจน่าหลายๆเด้อแม่เด้อ08-03-06-05-09เด้อแม่เด้อ08-03-06-05-09นี่คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกชายเปิดล่อรับอีพอยแม่โทรมาสั่งซื้อยกซื้อยาซื้อสมุนไพรไปดูแลสุขภาพร่างกายนะครับมือนี่บ่โทรมืออื่นเศร้าหูใสตาแจ้งจังคอยโทรหาลูกหาเต่าเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายได้เหมือนเดิมนะครับประเทศนี้ไปฟังมาล้ำกันต่ออีเมลผมนะครับหงฟ้ามหาราชท้าวหมาอยู่มันม้วนกันต่อครับ
3: หัวกำนับแต่เป็น

0: ม่รู้เจ้าฝ่ามากำประเทศใดเนาะ
1: เลี้ยวบัดนี้ฟังอีกก่อนดังเอ้ยละเพมาหลายวันเพพับน้องสิเดือดดนให้สดนี่แล้วจนได้มาประจักษ์ชัดที่ว่าดอกสมนี้พระฤาษีพระน้องยังล้ำฟังเดียวอยู่โดดเดียวสั้นบอพ่อจะยิ้มบอมน้องมาถามห้องบนภาคเสาเอ้ยโอ้ยน้องเหลืออยากขอถามเจ้าแม่สาวงามแก้มอ่องตังอยากถามน้ำคำสื่อนอ

ชาติมาบ่สู้ใส่เน้นอยู่ให้พี่มาถ้าจังสั้นมันเป็นการผิดเพี้ยนคำเตือนพระเจ้าปู่ให้ผู้มาให้ครบเขาเนี่ย

0: ากใดหรือเป็นโนน้ำใดฉะใดมีคนปุ๋ยดังมาอยู่นี่เท
1: นั่งเอ้ยไอ้นี่บ่เป็นแนวน้ำแบกกาดำเงาะปลาอีหยังดอกน้ำมาอยู่นี่สันดอกดองตัวเจ้าจะนายพังเดลาเด้อ

ฟังดูส่วนสำนวนตาลเมตตาหวานนอกไม่ปาคือจังทรงสำเนียงภาษามันละญาติบอกโคตรเสือมันยอมดอกแม่นจริงฉันขุมมารย้ำมาพันสายตาสิ่งลิกนักลูกเจ้าปาในภาษาประโยคเบามาคือหูดอกทอเขาโอ้โหนี่ละเนาะเพิ่นว่าจังว่าเสือมักไม่บ่สุกล้นไกลกัดนี่แล้วลูกที่ดีมันต้องมีคนสอนสิคนใครหูดูพ่อก็เป็นคู่ซ้ำบัวคำเอ๋ยบัวคำเอ๋ยเจ้าคิดถูกพี่ก็เป็นลูกเจ้าป่าขอบมีห่อนมาเพื่อเย็นข้อพี่เป็นกำพาพร้อมพี่มาอยู่นี่แล้วพ่อก็ค่อยปฏิบัติตั้งแต่ทางมีอร่อยคว่ำติดขัดตะวัดหน่อยเขาซ้อยคอยสาดน้ำใสจนหนีมาบ่อะไรเอาเอื้อหลีกทางให้ดอกแก่เขามาฟังเขาขันคำนับบุ

แล้วบัดนี้มาเบิ่งกันอยู่ป่าสายตาลมดอกใสกันคันเมื่อรักบ่ได้ถือว่าเป็นเวรเลยล่ะ

0: บันบันโยขี้เม
1: ผู้ผู้อาจารย์ผู
0: ้
1: ผู้ผู้
0: ผู้บ่บันบันโยขี้ผู้ผู้ของศิลละกิเลสจนสำเร็จลุล่วงเห็นห้องนอกว่าเป็นสิ่งที่บ่ละเป็นเป็นผิดบัตรคือเลี้ยงยานกรรมฐานหนทางมักแปดแนวทั้งหน้าผู้ว่าโลกาพื้นเศร้าสนอาศัยอยู่สัตว์จะทำบ่เที่ยงมันขันแย่งแข่งแต่กันเมื่อไผสั่นบ่ทันเขาผู้มือใหญ่ทอดสมัยมือยาวสาวจนขับห้องมือสั่นเดวทันมาบัดนี้กำปายโยคีเพ่งเลี้ยงเห็นเหตุการณ์ภายดาหากเป็นสัมมาเจ้าสัมโพธิมาโปรดละโทษใดมาเฝ้ารักษาปันมหาโพไม่ไทยประสาได้สนห่มสนมน้ำดอกไม้ใจสำลดพาธรรมอนุภาพสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นสิยังเงาลงโลกและสิ่งที่เป็นโสคอนหายเสียงหลับสุนพระอีง่างกาสิมุนข้องขังยังแต่สุมมันหยับเสียสิ่งขันภาคพื้นโลกกาทั้งแค่เขาสิข้องอำนาจใหญ่เศร้ามนุษย์กาสิกินให้เพียงบ่เหลือเสียงมนุษย์สาบัดนี้ก็หากมีนุ่มลาเกิดไม่มีบุญมีมาสูญพันยักษ์ปราบมารทั้งไข่เดี๋ยวนี้พวกกำลังหมายด่าสององค์น้องกับพีมพระโยคีขอรับตอนขั้นบุญท่า

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
1: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
2: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะ
3: เสียหสากล่าวถ้อยแถลงแสดงความเชื่อมั่นต่อกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสและหวังว่าจะนำไปสู่การแบ่งเขตแดนทางทะเลที่ชัดเจน
2: นายเสียหสากพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยมีเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมาธิการประนอมเป็นประธานในการประชุมณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยโดยระบุว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ไขปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและนำมาซึ่งการริเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคผู้แทนการค้าไทยหารือทูตสวีเดนยกระดับหุ้นส่วนเศรษฐกิจหนุน FTA ไทย EU ชูบทบาท TTR เชื่อมรัฐเอกชนด้านความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนนายวีระพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยได้พบหารือกับนางอันนาอัมมาเกรนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยณทำเนียบรัฐบาลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนภายใต้ความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า158ปีระหว่างไทยและสวีเดนพร้อมหารือการต่อยอดจุดแข็งของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการนำมุมมองทางธุรกิจมาประกอบกับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับยุโรปทั้งนี้ผู้แทนการค้าไทยเน้นย้ำบทบาทในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนโอกาสและอุปสรรคจากการดำเนินธุรกิจไปสู่นโยบายผลักดันการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและสร้างความเข้าใจระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
4: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่2ค่ะ
5: สนับสนุนข่าวโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันลดเสียวฟันได้ดี
6: ไฮไฟช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปตามธรรมชาติน
7: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮไฟขับถ่ายง่ายระบายดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไฮไฟชนิดผงชงดื่มมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ผงใบข้าวสาลีอ่อนผงแอปเปิ้ลผงไซเลียมฮัสผงบุกสารสกัดอัลฟาฟาและสารสกัดอื่นๆรวม11ชนิดใส่ใจตัวเองไว้ควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไฮไฟ1กล่องราคา590บาทซื้อโปรโมชั่น2กล่องราคาลดเหลือ1,000บาทโทรสั่งซื้อได้ที่0899683888
10: ผลวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลกพบว่าผู้สูงวัยที่มีการนอนหลับได้ดีจะช่วยฟื้นฟูโรคตามวัยและช่วยเพิ่มอายุให้ยืนยาวได้จริงขอแนะนำหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ได้นอนแล้วคุณจะลืมหมอนใบเดิมไปเลยหมอนที่ให้ความสบายรองรับต้นคอและไหล่ได้พอดีช่วยลดอาการปวดคอเรื้อรังลดอาการนอนกรนป้องกันโรคกระดูกคอเสื่อมช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นตื่นมาไม่ปวดหัวนอนหลับสนิทหลับลึกตลอดคืนหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์ผลิตจากยางพาราภาคใต้ของไทย 100% ไม่ใช่
11: ่ของจีนการันตีใช้ได้นาน10ปีมีความยืดหยุ่นสูงคืนตัวไวช่วยรองรับน้ำหนักและปรับกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงเหมาะกับท่านที่ชอบนอนหงายนอนกลนช่วยลดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังได้เป็นอย่างดีหมอนสุขภาพบุญยฤทธิ์มี2ขนาดให้เลือกขนาดกลางไซส์ M ขนาดใหญ่ไซส์ L โทรสั่งซื้อได้ที่08
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทางอากาศ021จังหวัดบุรีรัมย์ FM 98.25 MHz

0: ดีครบคุ้มในถุงเดียวต้องปุ๋ยเคมีบวกอินทรีย์ตามะละกอสอบถาม0896900288 0896900288
1: ผลิตรายการคุณภาพโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบูรพามีเดียกรุ๊ปและทีมงานหนุ่มสยามชัยโฆษณาโทร0894224444ย้ำ0894224444
2: ในรูปแบบสกัดเย็นเหมาะสำหรับผู้ที่มีสภาวะเบาหวานความดันบำรุงเลือดบำรุงหัวใจสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายใส่ผลิตภัณฑ์น้ำมันสกัดเย็นพญานาคาของทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กและ3ยาดมสมุนไพรสูตรโบราณจากทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กมีอาการวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมสูตรดมด้วยยาดมสมุนไพรสูตรโบราณจากทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กเดอะแมเดอร์และนี่คือผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าที่พร้อมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกมาดูแลสุขภาพร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ที่ฮักและศรัทธาเสื้อหมั่นในการเลือกใส่ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กการันตีด้วยคุณภาพมากกว่าการโฆษณาที่เกินจริงเพราะนี่คือทีมงานบักลาเน็ตเวิร์กโทร0803060509 0803060509ย่ำอีกจักเทื่อ0803060509บักลาเน็ตเวิร์กขอกราบขอบพระคุณจากหัวใจอย่างสูงยิ่งขอบพระคุณครับ
3: อาจารย์ขออนุญาตนะครับวันนี้ก็มาที่ที่อาสมปู่ทีนี้ของทีแรกอาจารย์เป็นอะไรมาก่อนนะครับ
4: เป็นผื่นขึ้นตามตัว
3: ที่ไหนบ้างครับ
4: ตามแขนตามตัวเป็นหมดเลยทั้งหัวทั้งอะไรเป็นหมดเลยมันคล้ายๆสะเก็ดเงิน
3: ครับแล้วใช้ยาหมองไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็ใช้ยาหมองใหม่ๆมันร้อนมาก
3: ครับ
4: ร้อนมากก็ทาไปทามาพอตอนหลังก็ทาทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็น
5: คือเขาเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองหรือเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านนอกเขาก็เรียกโรคขี้ทูดวันนั้นเด้อนะ
3: อ
5: ๋
3: อแล้วใช้นานไหมครับใช้เยอะใช้นานไหมครับ
5: ก็ใช้มาแล้วก็ประมาณสัก10ขวดมั้งประมาณสัก10ขวด
3: อ๋อ
5: ไปได้
3: แล้วเราเป็นตรงไหนบ้างนะครับ
5: ทั้งตัวทั้งตัวทั้งหัวทั้งหัวหมดอ่ะทั้งหลังท้องน้อยหน้าอกเต็มไปหมดขา
3: เคยถ่ายรูปไว้ไหมครับตอนที่เป็นน่ะ
4: ไม่ได้ถ่าย
3: อ๋อ
4: ไปที่ไหนนะมันต้องใส่ปลอกแขนน่ะ
3: ครับครับ
4: ใส่เสื้อแขนยาว
3: ก
4: ็มันเป็นถึงหน้าผากเนี่ยเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าตัวหน้าไม่เป็น
3: อ๋อที่ตัวหน้าไม่เป็นท้องเทิงอะไรเป็นหมด
4: เป็นหมด
3: ยังไงขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
4: ค่ะ
6: ปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อสมุนไพรแคปซูลแพทตี้กรงสีเขียวปวดเข่าปวดแขนปวดขาสมุนไพรแคปซูลแพทตี้กรงสีเขียวสมุนไพรแคปซูลแพทตี้กรงสีเขียวประกอบด้วยเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนเถาโคครานแทรกม้าทลายกำมังทยาเสือโคร่งก้านกรูดอกจันทร์พริกไทยล่อนและสมุนไพรอื่นๆสมุนไพรแคปซูลแพทตี้กรงสีเขียวปลอดภัยช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายสมุนไพรแคปซูลแพทตี้กรงสีเขียวยาสามัญประจำบ้านทะเบียนยาเลขที่ G217/57ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยโกรนอาฉลากก่อนทยาทุกครั้ง
7: เพื่อความมั่นใจโปรดสังเกตสติกเกอร์3มิติสะท้อนแสงพิมพ์คำว่ากล้วยกล้วยและมีรูปกล้วยติดอยู
2: ่ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น0803060509 0803060509ย้ำอีกสักครั้ง
8: 080-306-0509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี

0: สวัสดีครับผมออสโฟเอสนะครับผมตอนนี้ผมไม่เหนื่อยแล้วเพราะผมมีสมุนไพรดีสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียปวดข้อปวดเข่าปวดแขนปวดขาปวดหน้าปวดหลังปวดกระทั่งต้นคอทานสมุนไพรเพชรดีกล่องสีเขียวอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องแฟนๆพี่น้องแฟนคลับทั้งหลายถ้ารักที่จะระมงรักที่จะสุขภาพดีทานเพชรดีกล่องสีเขียวสมุนไพรยาสามัญประจำบ้าน
1: ผลิตภัณฑ์จากทีมงานของบักลาเน็ตเวิร์กไม่มีจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านขายยาเพื่อเป็นการได้ของจริงจากทางบริษัทโทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้น080-306-0509 080-306-0509 ย้ำอีกสักครั้ง080-306-0509เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเราจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านฟรี

ครับเข้ามาในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับ หลังจากที่พักจักบืด1นะครับขอบคุณอิมพอร์ตเมย์เฮ้าพอดีคุยหลังไม่อยู่หลายเรื่องหลายเล่าครับ

0: ยาวพี่น้องยาวบ่ต้องเว้าอย่างเฮาโยกใส่ยางเดียวอีแม่อีหยังก็ทั้งน้องบัวหี้ทั้งอำเภอพิบูลมั่งสาหานบ่น้ำมันนวด3กระปุก500บาทได้แม่นะถ้าเป็นชุดน้ำมันนวดก็คือของบักลาเน็ตเซิร์ฟเวอร์นี่ต้องเป็นหน้าค่ากับหน้าขี้เด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆก็แล้วกันครับขอบคุณอีแม่ทางอำเภอทาตูยาน้ำบำรุงร่างกายขวดหนึ่งท่านเอายาน้ำนะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าของอีพ่ออีแม่ผู้มีสุขภาพร่างกายว่ามีเหี้ยมีแห้งกินบ่ได้นอนบ่หลับเอายาน้ำบำรุงร่างกายกระชายดำไปดื่มไปรับประทานปรับความสมดุลในร่างกายให้มีเหี้ยมีแห้งครับแม่ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันขวดบักไงมีรูปของโคชกบักลาติดอยู่ข้างกล้องข้างขวดเด้อแม่เด้ออะโลสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับ
1: ลาบ่
0: เมิดโต
1: เออฟังเรื่องแม่สิว่าเด้ออันยาอันอ่อนเสียงนั่นแม่ได้หลับแล้วเด้ออื
0: ม
1: ยายผันมันโรคระวัง
0: อืม
1: จังหวัดเรามีอำเภอเดินสารจังหวัดมุกดาหารนั่น
0: อืม
1: ได้เลยครับจังหวัดเครื่องอันไหนคือบ่ได้ครบ
0: อันใดครับอันใด
1: อันที่อันวันที่2ชิ้นสองชิ้นน่ะนะ
0: คุณแม่คุณแม่ได้ยังครับ
1: ได้จังจะพาเฉียงพาเฉียงอันน่ะได้เท่านั้นแล้ว
0: ได้ได้ได้
1: ล
0: ู
1: กไปเลยสอง
0: พันอันใดก
1: ่อได้จะพาอัน
0: แม่
1: เฉียง
0: แม่ได้มือใด
1: ฮะ
0: แม่แม่ได้
1: มือนี่วางคำคำนี่วางใบ
0: คุณแม่สร้างมือใด
1: สร้างมือวันที่สามว่ะพี่ช้องเนาะพี่ช้อง
0: มันได้ย่างเดียวครับแม่มันได้ย่างเดียวมันได้ย่างเดียวครับเดือนนี้มันได้ย่างเดียวส่วนรถชุดฟอนออกเตียง
1: มันว่ามึงยากคือว่าที่ได้ช้อง
0: มันได้ย่างเดียวครับแม่ครับโทษหลายๆนะครับไอชุดฟอนออมเตียงมันได้ย่างเดียวครับแม่ผมยังเอ๊ะมันฟอนออมเตียงมันได้อันเดียวครับแม่ครับเดือนนี้นะครับเด้อจ่าแม่ถูกต้องแล้วล่ะครับแม่ครับ
1: พ่อ
0: หาย
1: เม
0: ีย
1: อย่าง
0: ช้อง
1: จะกับ
0: พ่อเมียโอ้ยนะครับอันที่เขาสร้างแต่จนว่างเดือนสิงหาคมนั้นมันจังได้สองครับแม่เด้อนะครับลูกอันลูกแจกหลายบ่ได้แม่นะครับสิบวันนี้ยินเสียงกันได้ต่อไปนะแจกหลายแล้วนะโอเค
1: แล้วจะยิ่งว่ามึงยากขึ้นว่าห้องเสียงนี่ได้ช้องติ่ง
0: ได้ชิ้นเดียวครับแม่ได้ชิ้นเดียวเด้อจ้าโอ้ยใครก็บ่แจกแม่เอ้ยซื้อยาได้ของแถมน้ำกระทือว่าดีแล้วล่ะแม่เอ้ยน้อแม่เนาะโดนจังให้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับให้อีแม่เพราะว่าถามว่ามันดีบ่ดีได้ดีแล้วอีพออีแม่แต่ว่าผู้ขายก็ยอดขายมันหลายก็จริงแต่ว่าถ้าพอผมซื้อของแถมมันก็หมด 300,000 กว่ามันได้มากก็ซ้ำเก่ากับเอาไปซื้อของแถมหมดบ่ได้หยังแต่ว่ากะนะครับมันเป็นโปรโมชั่นแม่เอ้ยเนาะอันได้ๆลูกบ่ยากเด้อ่ะไปฟังหมอลำครับอีเมียเฮานะครับบ่ต้องบอกยังไรยายห้างเราเปิดฟังหมอลำอย่างเดียวหงฝ่ามหาราชท้าวมาหนุยมุ่นม้วนกันต่อครับ
2: อีนับตั้งแต่จันแดงตายจากนครไปโดยบ่ฮู้ต้นปลายสายเหตุจังซี่แล้วก็จันกุมารก็เลยหายจากนครไปโดยที่บ่ฮู้ต้นปลายสายเหตุคือกันแต่งสีพี่นี่คิดว่าเธอเป็นผู้วางแผนรอบโป่งประชนราชกุมารของฉันพี่คิดว่าจังซั่นแต่งสี
3: โถพระองค์กำลังเข้าใจผิดเด้อคะพระองค์กำลังคิดว่ามอมฉันเป็นคนทำจังซั่นบ่เพคะเจ้าพี
2: ่เออน่ะ
3: โอ้ยมาสร้างวัดเจ้าพี่มอมฉันน่ะลือสิกาทำตั้งแต่เห็นหน้าหมาหนุ่ยก็น่าเกลียดน่ากลัวบ่แห้งแล้วมอมฉันน่ะเป็นคนมีศีลมีธรรมก็ได้เจ้าพี่อย่าสิเข้าใจผิดท้อเด้อคะ
2: อันนี้สาเหตุเพิ่นเป็นจังซี่ถึงพี่ทวีอุก บ่เป็นสุขในใจข้อแพ้ขลายด่านมันกำลังข้านเข้ามาเป็ดน้องสีพุ่มพูคือราหูเข้าข้อปานเมืองสีเดิมเป็นปุ่นบ้ายอดีตกำผู้นั่งฝ่ายสายก็เบาง่ายฟังไว้แต่ว่าท่านสนิทใจแต่ว่าพอฟังได้ความสนใจเลยหยุดไว้รอไปโอกาสไม่หามันใหญ่บ้านหน้าแตงสีโฟกะเมื่อไปแล้วฉันเลยว่าหังโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ

0: ายคำเอ้ยคำพอนี่เป็นห่วงเจ้ามือหนึ่งนางบ่เป็นสุขคิดอยากกุกดะดมพ้นสีเที่ยวหาต่างดาหา
1: ดูราพระบาทเจ้าเก่ากะมอมผู้ทรงศักดิ์พระองค์เอ้ยข้าบาทขอสวามิภักดิ์ต่อพระองค์ผู้ทรงเก่าขออัญเชิญพระองค์เจ้านี่เสด็จออกหากุมารทั้งสองเถิดพยาค่ะ
0: ที่จดบัญชีไว้ทุกคนน่ะลูกมาพร้อมหน้าพร้อมตากันได้ตัว
2: โดยพยาค่ะมาพร้อมกันแล้วนะ
0: บัดนี้ฟังก่อนทุกท่านตลอดมุขพระมนตรี
1: พยาค่ะ
0: ความอยู่ดีกินดีฝ่ายบ้านเมืองทุกวันนี้ศึกบ่มีมาเข้าไพรีบ่มาเฮาความร่มเย็นสุขขี่ว่าแม่นมีแต่พวกเจ้าตัวพานี่มนต์มองหนึ่งนั่นเป็นยอดน้องเทียนพระทีชีวีรักสองบุตรตาผัดมามาบ่ฮู้ความดาเป็นเผาพออยากเท้าใจฝันตะเวียนหาจดทั่วบ่ฮู้สาเหตุเท้านี่แก้วจำรักนี้มันต้องมีหลังม่านแผนการของคนอื่นผู้ที่คอยซับซึ้งดึงให้จากนี้ขั้นมาแพงสีซ้ำคำเดียวบ่หับสอบเถิงบ่สมประกอบซ้ำฟังเบาเหม็นแป้งหูว่าบ่หูก็สีคือนั่นบ่เด้อหวังดีนี่ก็พอเห็นทางสีผู้นางเมียหน่อยถ้าค่อยดูบ้านนากับน้ำผ้ามาหนุ่ยน้อยสีโชคใหญ่สีได้จับผู้ร้ายภายนาอีกต่อไปนี่เขาตอนบ่เริ่มต้นสีคนขัวน้ำหาเอาเสนา12คนที่ลงบัญชีไว้มีไผบ้างบ่ท่านมา

0: เสนาข้ามาหาดมาแล้วทั้ง12คนแล้วตัว
1: โดยพะยะค่ะ
0: แต่ละคนนี่มาแล้วก็ต้องเส้นสื่อเส้นเสียงบ่าวไผมาบ่มาเอาก่อนคุณบัวเข้ามาก
1: ับผมขอรายงานตัวครับพะยะค่ะ
0: บอกคือ
1: ผมนายเชียงบัวนามสกุลบานว่างมื้อเช้าบานมื้อแลงหุบพะยะค่ะ
0: เอาละเรารับทราบ
2: กับผมเด็กแท้ในลูกโอเลยนามสกุล3ก้อนบาทขอรายงานตัวสวัสดีครับ
0: รับทราบผู้ที่3
3: กับผมนายจอยครับนามสกุลอ้วนหอม
0: มาเลยตัวหากยังสั่นเตรียมมาถูกสิ่งถูกอย่างของข้าวพร้อมของหวานพร้อมพำสิผ้าเข่าปลาไม่เดี๋ยวนี้กับบ่อนั่น
1: โดยพะยะค่ะ
0: อันนี้ข้าจังสั้นมันก็ดีดีแล้วเสนาเอ้ยอย่าซ่าอยู่มีแต่ผู้เสือไรจึงยอมให้ออกตามสิออกทุกย่ำน้อมเดินซอกตามหาถ้าบ่เห็นกุมารสิบ่ขึ้นเมื่อบานให้ทหารเตรียมพร้อมหอมของเมียเอาไว้เพื่อแน่เด้อล้างเทียบไปอยู่เนินบังเอิญฝ่าสิคำทางตังให้เตรียมเอาไว้หาไปดุนสิบ่บอกย่ำสิออกจากห้องปังท้องกวงสิสั่งลาให้มหามนตรีผู้วางใจไว้ปกครองตุ่มหาค่อยรอสิกับตาวแพ่งสีเอ้ยให้อยู่เฝ้าเป็นผู้แก้วมันรักษาให้อยู่ดีตลอดหน่อยคำฟ้องแก้วให้อยู่ดีจงสุขีเกษมสร้างวังเอ้ยสิวางเป่า

0: เตรียมพร้อมกันแล้วก็ไปเถอะคุณบัวเป็นผู้จัดการหัวหน้าหมู่อ้าวเดิน
1: โดยพยาค่าขอเอิ้นสั่งลูกสั่งเมียก่อน
0: อ้
1: าวโอเล่เอ้ยเฮาเมียบ่ได้มานำได้เฮ็ดมึงเอิ้นสั่งทางอากาศเลย
2: สั่งออกอากาศไปเลยเน
1: า
2: ะ
1: สั่งเขาซะเฮ้ย
2: เมียบักบัวเมียบักจอยแม่บักเล่โอนี่ก็ต้องจากกันละมื้อนี้เนาะจังกำลังพร้อมสิหันห่อท่านน้อสิจำจากสิจำหากแม่อีน้อยน้ำตาห้อยยาวไหลบ่อยากไปมันมากินบ่ได้ผู้ไทยสั่งจำกัดถ้าหากคัดหรือขีนต่อเมื่อเบิดล้มสิ้นการคัดขีนคำท่านเป็นการละเมิดต่อหน้าที่ดีบ่ดีอาจต้องมุดมอดเปลี่ยนชีวิตสำหรับบ่เหลือเมียเอ้ยเมียนี่ขอเฟี้ยวแก้มแก้มน้ำตาตกบัดโศกสะตาตกใจคิวสาแล้วเหตุจังไรอย่าจังไรไฟใบย้ำหัวไปเกิดใจละสั่งสัญหาอวดโอเป็นหนังโปพี่เบาย้ำหูฝูงมาเบาเจ้าอย่าเอาหูใส่ให้จะจิตอ่อนตอนน้ำแนวมอนเดี๋ยวฮักหอมตกย้ำหอมย้ำแล้ง

0: เสียงมึงดีพอไปเฮียนตีมวยอยู่ดอก
1: กูก็ว่าเสียงกูดีอย่ากูออกจากร้านตีเหล็กไม่ไม่ด้วย
2: บัดนี้กล่าวถึงพวกพ่อหมายเมียตายบ่ได้ไหมอุ๊ยน้อท่านแม่นเป็นพ่อห้างยังสิได้ดอกไม้เมียเอ้ยนา
1: คุณมาลุนตนสัตว์เจ้าของได้เฮ้ย
3: โอ้ยบ่ดีตนจังได๋อุ้มลูกน้อยแล่นหอแล่นหอมอยู่จังสิไปกินนมผู้ใดบ่ได้ยินข่าวว่าบักจ้อยมันนั่นได้ลูกน้อยอยู่แต่ว่ามันต้องเอาน้ําเข้ามานี่ให้ลูกแม่นบ่ล่ะจ้อยมึงอ่ะ
4: ลูกสู่มันดีเด้มันบ่ให้บ่แอวกลางคืนลูกกูบ่ได้อยู่ได้นอนเด้เฮ้ย
3: โอ้ยคือกันมันทุกคนล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ชาวบ้านชาวเมืองมันเป็นจังซี่แล้ว
1: กูนั่นอุกอั่งคอแห้งแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดินอนย่ำค่ำย่ำคืนบ่เป็นตะอยู่ตะกินแล้วย่ำมื้อเช้าได้ไปเหี่ยวซะแล้วมันจังแล้วเฮ้ย
3: นั่นตี้ล่ะเฮาจะต้องขึ้นไปหาพญาพอจันทร์ไปปกระดมม่วนท้นเดินขบวน
1: มา
3: ท่วงย่ำพอเดี๋ยวนี้ย่ำพอเลยเอาเมียกับลูกสาวนี่บ่เอาไปให้ย่ำกินเอาแต่เมียชาวบ้านประชาชนนั่นไปกินนี่มันบ่อยู่ที่ธรรมมื้อนี้ทุกคนมาภายประชาชนนั่นต้องเดินขบวนขึ้นหาพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าอ้าวโอ้ย
5: อันนี้ในที่สุดเช่าเมืองเลยขุดคนผ้ากันตะโกนด่าลูกสาวกับแม่น่าสีแห้งไว้เหตุอีหยังมาคือสั่งเช่าบ้านก็สงสารพอลูกอ่อนเมียเขาตายย้อนยักมั่มทำให้โลกก็สะอ่อนมาคือกี่ยุคห่อนบ่อนนั่งกับเป็นน้ำประชาชนก้าวยันพระองค์เจ้าฮั่นบ่เอาอีผีเป่าแพ่งสีตัวอุบาทเมืองนั่นเกิดพินาศลมเป็ดน้ำแท่แม่นแก่บันถ้าพระองค์บ่ตกลงจังสั่นเป็นอันว่าประชากรสิพากัดร่วมพลแต่งขบวนทุ่นฟองอุปเปกขาคือบ่มีในห้องหัวใจพระเจ้าทานทหารถิ่มไผบ้านไปหารถิ่มลูกผัวพระองค์ค่อยตั้งแต่หัวเมาแต่ขั้นกงกามถ้าบ่ทำตามใจดังเศร้าเมืองเบาเราสิเดินขบวนเข้าในวังมืออื่นคิดขึ้นมามันมาส

0: ักแล้วบ่บัดนี้อยู่บ่อยู่บ่นั่งก็เป็นน้ำปราสาทเคยบรรทมก็เป็นเสียนเลยสิหมดค่ำเพียงชาวบ้านเขากล่าวข้านาหาถ้าบ่เอาจังพวกไฟฟ้าบ้านเมืองที่เขาเว้าดังนั้นรับรองว่าตายอีแล้วบัดนี
1: ้โอ้ยพี่เอ้ยโอ้ยฟังคำสาปชาวบ้านข้างฝ่ายประชาชนราษฎรของเฮาเราบ่สมควรแท้สิมาคอยรังแกให้พญาเมืองเครื่องโตเอาแต่คำสอให้พระองค์ได้ว่าเฮ็ดตามนั่งนี่ว่าบ่ถูกต้องผีสองสาวเมืองพี่เออโอเดโนสิมาเถียงพระราชาให้เสือคำเขาเว้าแต่บ่เห็นราชาเจ้าสิบันเท้าควมอังสมองเอ้ยเป็นจังมันบ่จอดยังอาการ

บ่พายเรือตามใจน้องเมืองเฮาจึงมองมนเป็นย้อนลูกผู้ตนเป็นแท้ว่าหูบมาบาดผู้สองเกิดมาตบกับมือสุรจันทร์ถือมืดปรากฏการแบบนี้มันสิฮ้อนว่าเถื่อหลังอย่าได้ฟังไทบ

สิเอ้ยพี่นี่ลันมาแล้วต้องแนวแดขั้นเหลือเกินตั้งแต่ก่อนสันละเสริญย่อก็ผ่านมาเบิดแล้วแนวใดดีไหลชั่วเดียนมาเบิดทุกอย่างตามที่เขาเก่าอ้างทั้งตำฝ่ายประชาคิดอย่างหนึ่งตามเขาผ้ากัดล่องขอมาแบบด่วนๆขบวนการให้ฝ่าขอร้องเด้อพระองค์บ่ทรงศักดิ์เต็มล้นเอ็นเอียงประชาราษฎร์ขอประกาศแต่บัดนี้ชาวทานเปิดรับฟังเป็นกษัตริย์สีเสาทศคิราชราชาอุเบกขามุทิตาสิเราทรงตำหนักไว้เอาตามใจปราศาลงสิตัดใจบ่เหลือต้องโอ้โหเหลือแต่แพ่งหม่อมน้องกับแก้วราชธิดาสิโสเอาคือดามจันตาพญาเวทละกิเลสรอบด้านวังพลพานิพานหวังเป็นโคสาจันทร์ส่องอรหันต์แจ้งซองลูกแสนแห้งปัดหน่วยแก้วยังแค้นให้ผู้อื่นเขาสร้างความทุกข์ให้พ่อแม่สะอื้นอะไรโอ้แม่นอ้าว

0: ็นจังไดก็ให้มันเป็นไปเมื่อรัศาตัดแววคำหนึ่งบ่มีสองเฮ้ยเสนาเร่เอานางแพงสีไปไว้ในหอผีเดี๋ยวนี้ไปเร็ว
1: รับพระอาสาเลย
2: มาสิวาจังสังเจ้าผี

ภัยสิถึกใจพี่น้องของสะแต่ไล่ขบวนไล่สิมาถึงมวนเมียพระองค์บ่ได้ว่าสิมาเห็นไอ้ป่าดีแต่ว่ากลัวเมียพี่นางเอ๋ยเลยบ่เสียดายน้องของแพงเคยสอนกินพอได้กินอิ่มแล้วได้กินอิ่มท้องสิย่อน้องให้อยากกินน้ำตาลไหล

0: ชาวหมาหนุ่ยนะครับหมอลำมวลๆจากทีมงานหมอลำคณะหงฟ้ามหาราชนะครับบักลาเน็ตเซเวิร์กดีเจคนผู้หายไทยปีเป็นคนเล่นสู่คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันมวลครับแม่ครับกับฟังสลับครับเปลี่ยนกันไปกับบักลาเน็ตเวิร์กเบาไปนั่มฟังหมอลำไปพร้อมด้วยแม่เด้อพ่อได้มอมหอดสี่ทุ่มพุ่นล่ะสี่ทุ่มย่ำใดกับจังคอยอำลาผ้าจากกันไปและกับสองทุ่มมือไม่เฮาจังมาพอกันแต่ว่าการโทษสั่งสมุนไพร โทษสั่งยุกสั่งยานะครับโทษสั่งชุดฟ้อนอ้อมเตียงโทษสั่งนะครับชุดน้ำมันนวดโทษสั่งผลิตภัณฑ์บำรุงสายตานาคาลูทีนพัดโทษสั่งนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันสกัดเย็นพญานาคาโทษสั่งยาน้ำบำรุงร่างกายกระชายดำผสมสม โทรได้ตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นตอนกลางคืนที่ลูกไส้เว้าอยู่ตอนนี้นะครับมืออื่นเศร้าอีพอยแม่เฮาโทรหาบักลาก็ได้เหมือนกันเด้อแม่เด้อนั่นคือในส่วนของ การสั่งสื่อผลิตภัณฑ์ก็ได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันไปนะครับโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับ สภาวะเบาหวานความดันไขมันบางคนนี่ไขมันเบาหวานความดันนี่มาครบจบที่เราปวดแข้งปวดขากะมาก เป็นปกติธรรมดาล่ะนะครับพ่อเฮาอายุมากขึ้นเนาะแม่เนาะภูมิในร่างกายมันก็ลดลงภูมิในร่างกายมันเสื่อมร่างกายมันเสื่อมโทรมไปตามอายุกาลและก็เวลาแต่คันเป็ดมาแล้วบางเทือบางข้ามันก็ต้องมีนะครับตัวเสริมตัวสางตัวแสมตัวนะครับส่อมแซมตะกี้ตะกอนยังที่บอกแหละมันบ่มีเด้นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารการกินการอยู่การบานี่นะครับกินง่ายๆอะไรง่ายๆนะครับโรคไข้ไข้เจ็บนี่มันก็บ่หลายคือซูมือนี่นะซูมือนี่จักผู้ใดพัฒนาโรคคันว่าอย่างที่ผมบอกกับพวกอีกบอกอีกกับแม่นอีกเด้ เป็นนั้นคือว่าจังสันว่าที่การพัฒนาวิธีการรักษาเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนักคิดค้นนะครับเพื่อที่จะนะครับรักษาโรคอื่นๆนะครับโรคที่มันร้ายแรงตามมาเนี่ยนะครับบางโรคนะครับมันรักษาบ่ได้นะครับมนุษย์คนเราเนี่ยนะครับก็พยายามหาวิธีการรักษาเพื่อให้หายขาดได้นะครับนั่นคือการพัฒนาแต่ว่าโรคไข้ไข้เจ็บนี่มั้ยผู้ใดไปพัฒนามันแท้เนี่ยก็ได้ไปนะครับวิจัยพัฒนาเฮ็ดให้มันมีโรคนั้นโรคนี้จนเฮ็ดให้นะครับมันชนะมนุษย์นะครับชนะมนุษย์นะครับที่คิดคนที่จะรักษาได้เนี่ยมันก็มีหลายโรคเนาะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับนะฮะการอยู่การกินสมมุตินี่นะครับการกินข้าวนะครับกินอาหารให้เป็นยาทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็อยู่การที่เฮารักสุขภาพสิ่งใดที่บ่ดีนะครับแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกแหละนะครับสิ่งบ่ดีเฮ็ดง่ายๆสิ่งดีเฮ็ดยากคนฮ้อนี่บอกว่ามันลื่นคว่ำนี่นะ จังยาบงยาบ้านี่บอกก็บอกเนาะผมจัดรายการเสร็จนะครับมีมือหนึ่งผมจัดรายการเสร็จนะครับก็ที่เขานอนใดก็จะประมาณนะครับจัดรายการแล้วสี่ทุ่มก็ที่เก็บคงเก็บของแล้วก็จะประมาณห้าทุ่มนะครับจังสิได้อาบนงอาบน้ำนะครับนอนก็กับร่วมเที่ยงคืนนู่นแหละนะครับแต่ละมือแต่ละเว้นก็ได้มีมือหนึ่งนะครับหมาที่ผมเลี้ยงไว้ที่บ้านนี่นะครับผมเลี้ยงหมาไว้ที่สวนที่บ้านนะครับที่หมองพักเนี่ยนะฮะสามสี่ตัวนะครับเป็นหมาบ้าน มันเฮาตั้งแต่มาเฮืองได้กับบ่ฮู้แต่ว่าผมมาฮู้เมียตอนประมาณตีสี่ตีซี่เคิงตีซี่กลัวๆเนี่ยผมก็ซ่อมอยู่ดิมาเฮาเอียงว่ะก็เลยลุกขึ้นมาเบิ่งนะครับเปิดห้องออกมานะครับมาเบิ่งนะครับอยู่นอกชั้นแล้วมาสังเกตมันเฮาเอียงก็เลยมองไป นะครับประมาณจัก200เมตรนี่แหละเห็นเพิ่นหนึ่งว่ะมาจอดมอเตอร์ไซค์บันนี้แก้เสือแลนหน้าแลนหลังโดดกระโดดโลดเต้นไปมากนะครับโชคดีตะว่าแกบ่ทรงเสียงเด้บ่ทรงเสียงผมก็เลยเฮ็ดอีหยังสักพักเห็นตาเหลี่ยมแผบแผบอยู่ผมก็เลยถ่ายวิดีโอไว้ก็เลยมองเบิ่งมันเป็นมีดหรือเป็นดาบมันเลี้ยวเล่ยฟังเบิ่งทั้งวิดีโอนะครับโทรศัพท์เล่ยซูมเบิ่งเป็นมีดก็เลยว่าโอ้แสดงว่าเพิ่นนี่ไปโดนอีหยังมาเนาะนะครับคือสิเมายาบ้าวะคือแต่ว่าหลายหลายอยู่บ้านหลายแห้งยาบ้านี่ยอมรับเลยนะครับทำยังไงฮะหลายอีหลีหลายแห้งจนเสียผู้เสียคนนะครับไม่เฉพาะจ่อจงเฉพาะวัยรุ่นเฒ่านะครับเป็นพ่อเฒ่าคนเหล่าเป็นพ่อปู่คนเหล่าก็ดูดนะครับก็เลยว่าเอผมก็เลยตื่นเช้ามาผมก็เลยโพสทางโซเชียลนะครับทาง Facebook ส่วนตัวบพ.ข้าวนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ก็ได้มาสอบถามรายละเอียดนะครับผมก็ได้พูดรายละเอียดให้นะครับว่าเออมันอันตรายนะครับถ้าปล่อยไว้มันอันตรายนะครับเพราะว่าคนเฮามันสติสตางค์นี่มันบ่ได้อยู่กับเจ้าของแล้วคนเฮามันตีซีกลัวมาจอดรถกลางถนนแล้วก็มาแก่เสือกระโดดโลดเต้นมาควงอีดาบคุมสติตัวเองไม่อยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าบ่เห็นหยังบ่เอาเข้าไปบำบัดหรือรักษายังก็ตามสร้างเนี่ยนะครับกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายเมื่อนั้นนะครับที่ผมเห็นนี่ผมสังเกตมันนี่มีมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะไปใจตลาดในอำเภอแหละนะครับผ่านมาคันหนึ่งผมเหลียวเบิ่งนะครับจอบเบิ่งอยู่ทั้งบาทเหลียวเบิ่งโดยกระทายวิดีโอคลิปไปนำนะครับเพื่อถ้ามันเกิดนะครับเอียงขึ้นมันจะมีพยานมีคลิปวิดีโอนะครับคลิปมาบัดนี้เป็นมุงยิ่งกว่านี่ป้าตายใจผมเลยใจหายใจความนำโชคดีที่นะครับแกไม่ทำอะไรนะครับแต่มันก็ซุ่มเสียงอันตรายครับวันนั้นนะฮะตื่นสอมากก็เลยโพสต์เนี่ยมือสองช่วงบ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทั่งนะครับผู้นำชุมชนทั้งพวกกำนันจะโทรหานะครับก็เลยได้นะครับนำเขาไปบำบัดรักษาแต่ว่าก็จักสีใดจักมือเนาะน้องคนมูนี่เนาะไปบ่กี้เบื่อกับขึ้นมาเนาะมันเขาสิสร้างอยู่ห้องหูจักไปมากอะไรแต่แล้วก็เป็นหูเป็นตานั่นแหละนะครับเพราะว่าบางเทื่อถ้าเกิดว่ามันเกิดอีหยังขึ้นนะครับต้องมีให้มีผู้เสียหายแล้วก็ถึงจะได้เอาไปมันกับบ่แมนนะครับแล้วก็สอบถามคนในบ้านเขาก็บอกนะครับบุคคลนี้นะครับเขาก็มีพฤติกรรมแบบนี้คนในซ้อยนี่นอนบ่ได้เลยนะครับขี่รถกวนนักดับดึกดื่นเมินตาทั้งเดียวขึ้นทั้งกกบักย่มกระโดดโลดเต้นอยู่นะครับแต่ด้วยลักษณะที่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเสียนะครับเอาไปบำบัดรักษานะครับแต่ทางผู้ปกครองเนี่ยนะฮะบอกมาบ่ให้เอาไปบ่ให้นะครับลูกคอยนี่แหละมันก็เลยเข้าข่ายว่าพ่อแม่รังแกฉันครับทุกคนก็หากลูกเดตาวาในกรณีของเรื่องของสิ่งเสพติดนี่นะครับผมคิดว่าน่าจะให้ทางนะครับเขารักษาซะ บำบัดได้รักษาได้บ่นะครับก็ดูแลไปตามอาการเนาะเมื่อนั้นก็เลยถูกจับไปซะ หรือไปแม่ข้าเจ้าที่เครียดให้บักลาแล้วพูดจัก ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็เป็นภาระสังคมแล้วก็เป็นอะไรที่มันยันมันเกิดเรื่องขึ้นที่ถือมีดควงอีดาบเนาะนะครับผมก็ได้ประสานทั้งเจ้าหน้าที่เขาเจ้ามากออกมาแล้ว นะครับกลัวที่จะเกิดอันตรายนะครับเพราะว่าคนมันเสพยาหลายแต่ว่ามันก็มีหลายนโยบายของบักหลาเบานะครับก็ได้บ่ฮู้ว่าบ้านอีพี่น้องเป็นจังได๋อ่ะนํามาเราสู้กันฟังซื่อๆดอกบ่มีสายก็ได้เว้าไปพ่อซ้ําได้เปิดวิทยุพ่อซ้ําพ่อได้เปิดหมอลําให้ได้จบช่วงเที่ยงคืนแม่เอ้ยอย่างที่บอกรายการบักลานี่นะครับขายยานี่บ่ค่อยได้เว้าเรื่องยาสรรพคุณยาปานใดดอกส่วนมากก็ได้เว้าสัพเพเหระนะครับเว้าสู้กันฟังนะครับนอกจากอีพอยแม่นะครับโทรมาเฮาก็จังได้เว้าโน้หัวมวนกันไปเนาะแม่เนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกันแล้วกันนะครับในส่วนของนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามรับฟังก็ได้ นะครับแต่ว่าเนื้ออื่นทิ้งใดนะครับมืออื่นเศร้าอย่าลืมตื่นกันมากอย่าลืมโทรหาลูกหาเต่าเอาสมุนไพรไปดูแลสุขภาพร่างกายเด้อแม่เด้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของบักหลาเน็ตเวิร์กก็ได้ท่านปวดแข้งปวดขาปวดเส้นเอ็นตึงปวดข้อปวดเข่าก็ชุดน้ำมันนวดนะครับกับเป็นชุดใหญ่เลยกับเป็นชุดฟอนอ้อมเตียงล้านต้านล้านต้านซึ่งมันจะได้ทั้งยากินยานวดนะครับก็จะมีของแจกของแถมให้ด้วยนะครับส่วนยาน้ำบำรุงร่างกายกับชายดำขวดนึงก็มีของแถมให้1ชิ้นขันสั่งคู่กันหรือว่าสั่ง2ขวดก็จะมีของแจกของแถมให้3ชิ้นแต่ถ้าสั่ง3ขวดหรือว่าคู่กันนะครับคลากันใน3ขวด3อย่างก็จะเป็น 1,770 บาทก็จะมีวิทยุธานินมอบให้1เครื่องนะครับอย่างเช่นอีเมลเฮานะครับสั่งยาน้ำบำรุงร่างกายขวดนึงสั่งผลิตภัณฑ์บำรุงสายตากับปุก1ชุดนี้ 1,180 บาทก็จะได้ของแจกของแถม3ชิ้นนะครับแต่กันเอาไปนะครับทั้ง3อย่างคืออีแม่เราสั่งนะครับเอายาน้ำน้ำเอานะครับบำรุงสายตาหน้าค่าลูทีน้ำเอาโตพญาหน้าค่าเม็ดนิ่มๆนั่น3อย่างนี่ทอได้ลูกก็ 1,770 บาทอันนี้ก็จะได้วิทยุธานินด้วย1เครื่องสั่งคู่กันก็ได้3อย่างสั่ง1อย่างก็ได้1ชิ้นนะครับซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม3ซื้อ3แถมวิทยุธานินนะครับของแจกของแถมนะครับก็จะมีผ้าถุงผ้าสโลงแล้วก็แว่นกันแดดได้แม่เด้อแว่นกันแดดกันยูวีถนอมสายตานี่แหละอีพอยแม่สั่งบำรุงสายตาไปแล้วก็ได้แว่นไปนะครับถนอมสายตาถนอมดวงตาต่อแสงน้ำกันพร้อมนะครับนี่คือโปรโมชั่นนะครับหรือว่าอยากได้อันใดจังใดจังคอยบอกกันได้พ่อนะครับเอามาแจกมาแถมได้นะครับก็จะเอามาสมนาคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีอุปการะคุณนะครับสำหรับผู้ที่เคยสั่งเคยสื่อเนาะแม่เนาะนะครับกราบขอบพระคุณหลายๆกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมอาโลได้ยินบักลาบ่แม่
1: ว่าอย่างนี้คือแบบว่า
0: จ้าว่าจังไหนแม่ว่าน้ำผมเนี่ยผมยังเหงาอยู
1: ่อันสร้างกระสร้างมันจะแบบว่าเขาสร้างกระสร้างเขาสองหวังที่เงินสั่น
0: โอ้อันที่บอกสู้กันฟังนี่บอกแม
1: ่เวลา
0: เออแต่ว่ามันมีพฤติกรรมที่ซุ่มเสียงเนาะ
1: เออแม่ชนะกันหมุนสร้างกระสร้างมันบาปเพิ่มบุญดอก
0: แม่นครับนี่แหละเขาว่าพ่อแม่รังแกฉันน่ะ
1: บ้านนี้ผู้ยังได้ของเลยก็อันเนี่ยพ่อบ่มีนอนแต่มีมีกันเนี่ยพ
0: ่อก็บ้านไทยเด้ครับว่าเป็นยังดอกก็แม่ก็อันนี้แม่อายุอำเภอใดจังหวัดแม่
1: อ
0: าย
1: ุอำเภอ
0: ใดจังหวัดแม่อ
1: ย
0: ู่
1: สีสะเกด
0: จ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆเด้อ
1: แม่ก็
0: หล
1: ายเด้อแม่ก็คือน้ำหลายละล่ะ
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณหลายๆครับแม่ครับ
1: จ้
0: าโอ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเพราะว่าคนที่บักหลาเว้าสู่ฟังเขามีพฤติกรรมก็คือติดยาเสพติดนั่นแหละแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ออกไปอยู่แต่ว่าทางผู้ปกครองเขาเนี่ยนะครับบอกว่าบ่อยากบ่ให้ไปคอยสิเบิ่งเอาดอกนะครับมันก็เลยนะครับเขาอยู่ในเด็กอยู่ในความปกครองของบิดามารดาเนาะเจ้าหน้าที่เขาก็บ่กล้าเขาก็บ่ได้ไปเงี้ยเพราะว่าบ้านได้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแต่มือนั่นมันวันมาเฮ็ดอยู่หน้าบ้านของบักลาเน็ตเวิร์กบ้านเนี่ยครับท่านผู้กับสั่งการมาเลยนะครับกระทรงขีดไปเพิ่นแล้วถือมีดนะครับควงด่านตาลันตาจนแบบไม่มีสติเนาะนะครับคนเมายาบ้าเนาะนะครับถ้ามันไปก่อเรื่องแล้วมีผู้เสียหายนะครับมันก็จะเป็นบัวหายแล้วเลาะล้อมคอกเนาะนะครับสงสัยแม่เพิ่นที่เครียดนี่บักลาหรือมั้งอ้าวเว้าสู่กันฟังเฉยๆนะแม่นะบัดเส้นนี้ไปฟังหมอล่ำกันต่อจากทีมงานคณะหงฟ้ามหาราชได้แม่เด้อเท่ามาหยุยมวนม้วนกันต่อจังมาหลับมาล่ากันช่วงไทยเนาะ
2: แม่เป็นยังจังไห้แม่

พ่อเปิ้นออกคำดำรัสประกาศตันไปแล้วหลายบ่เห็นไผแล้วสิเป็นเด้วต้นฝากนา

ว่าตกกันนี่ล่ะเนาะเพิ่นว่ามันบ่มีทางเว้นมองบ่เห็นแปลวโป

0: ลูกไปเก็บเสื้อมูแล้วแม่เอ๋ย
1: ว่าบ่เป็นละลูกละกำเป็นเว้นนี่จังได
0: ๋ฉันแม่ตายจากแล้วลูกสิอยู่

0: ใส่แก่นี่บุญคุณที่เลี้ยงดูแม่เอ้ย
1: บ่ต้องไปตะลุกหลาให้แม่ไปซะแม่เฒ่าแล้ว

สดใครแทนคุณให้แม่เจ้าของแม่

ละคำเหมยคำพอเลยว่าอยากเปียงผินปะพักสิบ้ามองพอพยายามตึกต้องสี่สองหาทางเก๋และบ่เห็นทางมมโอ้โอ้สิดีตายได้จักปองทั้งพี่น้องหัวปานเขากะตันยกขบวนพอเลยตัดปันท่วงตัดสินใจให้ฝ่ายแม่ให้แก่มันอยากให้กินท่อนสิบ่อนปายนางเอ๋ยนางพ่อบ่เคยเอ็นเอียงสิเว้าจริงทั้งนั้นอันว่าคำฟ้องล้านสิหันตายตากแม่สันบ่พันสิแลเบิ่งแล้วบุญควงประเสริฐหลายสิถวายกายเนื้อแท่งคูณผู้เป็ดแม่

0: แล้วแต่แม่แต่ลูกเจ้าสิเว้ากันเด
1: ้อฟังลูกเว้าจังสั้นมันบ่จึกในอกกูเอ้ยลูกแม่เอ้ยลูกสิตกลงใจแหลกมันดาไว้ลูกสิแทนคุณได้ไปตายแทนคุณแม่มันก็แสนประเสริฐแต่

กินเคียงขอสมเด็จองค์พระเจ้าพ่อสิขอตายสดใสกำได้ที่โกมานี่ล่ะเนาะเพิ่นจังว่าเกิดมาเป็นคนนี้ให้ทำแต่ความดีสาเหตุนี้ใจโกรธหลอบลงมาโลพ่อทำไมจิตใจจำแนกปองจำแนกปองเดนอความจองหองเป็นเครื่อง

องฟ้องลูกหักของแม่เล่าเกิดมาเป็นแม่กับลูกกันแม่แสนที่จะหักจะแพงเจ้าลูกหลาแต่แล้วแม่กับเจ้าก็สิได้ขาดเป็นแม่กับลูกกันเพียงแค่ในที่ลูกหลาคำฟ้องแม่ขอบใจหลายๆที่ลูกน่ะมีกตัญญูกตวิธีต่อแม่ตอบแทนคุณน้ำนุ่มแม่ขอบใจขอบใจหลายๆลูก

சிக்கின்னோ சியலு.

้เป็นลูกในอกของบิดามารดาลูกจะสัญญาว่า

0: านขุน
1: โดย
2: โดย
0: ไม่อยากกินเดี๋ยวนี้ไปฮอดมือของมันแล้ว
3: พวกข้าบาทขอมารับอารักษาพะยะค่ะ
1: ได้โปรดเถิดพะยะค่ะยังมีพานป่าคนหนึ่งจะขอเขาเฝ้าท่านพระองค์จะอนุญาตไหมพะยะค่ะ
0: บอกเขาเขามาได้เร็ว
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญนายพานเขามา
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพอากาศจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศ
5: สถานีวิทยุในเครือกองทัพอากาศเสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกองทัพอากาศ
6: มาติดตามรับฟังข่าวสั้นในช่วงนี้กันค่ะรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% แหล่งต้นน้ำความหลากหลายชีวภาพระดับภูมิภาคนางสาวลลิดาเพลิดยุวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องราวดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565ให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแล้ว10แห่งหากดอยอินทนนท์ได้รับการรับรองจะช่วยเสริมบทบาทของไทยด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาคพร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการศึกษาวิจัยและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดุลคลังร่วมกับ DE เสนอตั้ง4ระบบกลางระดับชาติยกระดับการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยให้ทุกหน่วยงานเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันและหยุดตั้งเส้นทางการเงินได้ทันเวลาดร.เอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยได้แถลงข่าวร่วมกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าปัจจุบันธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างรวดเร็วจากเดิมเงินไหลผ่านบัญชีธนาคารเป็นหลักปัจจุบันถูกกระจายผ่านบัญชีหลายทอดถอนเป็นเงินสดแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลทองคำหรือเงินตราต่างประเทศและไหลออกนอกประเทศภายในไม่กี่ชั่วโมงในขณะที่ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่อยู่ในระบบเดียวกันและกระบวนการการประสานงานต้องใช้คนเป็นหลักจึงส่งผลให้เงินเคลื่อนที่เร็วกว่าการประสานงานกว่าหน่วยงานจะรวบรวมข้อมูลได้ครบเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายก็ช้าเกินกว่าที่จะสามารถตามเงินคืนได้ทันอีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวที่สองค่ะ
4: สนับสนุนข่าวโดย
6: อาหารเสริมงาซามีนมีสารสกัดแกบไรต์จากข้าวกล้องงอกและสารสกัดเซซามีนจากงาดำสั่งทางช่องทางออนไลน์พิมพ์คำว่างาซามีน
7: โบนาซาจบปัญหาเข่าดังก๊อบแก๊ป